0: www.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและในช่วงเย็นเวลา 17:30 น.และ 19:29 น.จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้ในวันที่29กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานต่างๆจากท้องสนามหลวงเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มในการนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึงวันที่19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาน
0: ายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วรวมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนเพื่อยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงหัวใจสำคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงขณะเดียวกันกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์
4: ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
2: ขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์เตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ตั้งแต่ต้นปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้าหมาย1ล้านตันเร็วกว่าที่คาดไว้สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกเกินเป้าหมาย1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้คิดเป็นมูลค่ากว่า114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มขึ้นประมาณ30%นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องโดยเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกแบบครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงตลาดในประเทศการขยายตลาดต่างประเทศและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นยกระดับศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตโดยไม่ต้องสอบใหม่ขณะเดียวกันยังออกหนังสือด่วนที่สุดขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จากเดิมนัดหมายวันที่23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนเนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่วัดหนองหินตำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงรายที่หมู่6บ้านพยากองดีตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สรวยจังหวัดนครนายกที่หมู่3โรงเรียนพดุงอิสลามตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านแคนตำบลบ้านแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านหัวหาดตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านลานตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบทัฟฟี่ฟองดู for education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสา ามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลแม้การสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมเน้นย้ำว่าเลบานอนเป็นประเทศที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายทศวรรษขณะที่ประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนกองทัพเลบานอนพร้อมเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มสลายหากปราศจากกองทัพเลบานอนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเลบานอนเริ่มเข้าประจำการในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลโดยสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
0: ายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเกากิมฮวนเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้ระบุว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับอาเซียนและปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเน้นย้ำว่าจีนยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกประเทศมาโดยตลอดด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้านนายเกากิมฮวนกล่าวว่าอาเซียนคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในด้านต่างๆอาทิการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
1: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP โดยวิพากษ์วิจารณ์นายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษที่แสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนและกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีความตั้งใจที่จะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปนายเปสคอฟยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้รัสเซียมองว่าอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศโลกตะวันตกที่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์มากที่สุดโดยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากข้อพิพาทหลายประเด็นรวมถึงการที่อังกฤษเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย
0: รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนูริสถานทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย23รายและมีผู้สูญหายอีกราว100รายนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนร้านค้าตลาดและโรงแรมหลายแห่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรก นักแบดมินตันไทยเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าโดยหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามส่วนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกจะชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับพูตี้กุสุมาวาดีนี่มืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนคู่ผสมพักกับพลเชระรัตสกุลกับซัตซีรีใต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบชนะอู๋กวนซุนกับรีเชียซินจากไต้หวัน2-0เกมเข้าไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดรูจากฝรั่งเศสขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดชนะฟรานเชสก้าคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่จากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียเกรด2สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักชนิดไทยมืออันดับ1ของรายการหัวชนะวาเนียพาราวันจากฟิลิปปินส์2-0เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปณิภาธาดาตั้งสกุลด้านชายเดียวกันนเรศครูสากยะวงชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดนักรันอันดับ1ของเมืองไทยภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลกโบเอเลติกโรดเลสที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันในวันที่23มกราคม2570คาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.เสนีสุวรรณดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการส่วนความร่วมมืออุตสาหกรรมและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการวิเคราะห์เกมกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬาให้มีความสอดคล้องกับบริบทการทำงานจริงและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชั่นในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 16:15 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง11เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
10: 1นาทีกับกปท.
0: ปัจจุบันมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่ใช้ GPS ในการนำทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องซึ่งก็มีประโยชน์มากมายแต่ขณะเดียวกันก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังเพราะการจดจ่อตรงหน้า GPS เพื่อกดหาจุดหมายปลายทางในขณะขับรถโดยต้องละสายตาออกจากเส้นทางอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดสมาธิและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะการละสายตาออกจากเส้นทางแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็มีโอกาสเสี่ยงได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากจำเป็นต้องค้นหา GPS ควรจอดรถก่อนเพื่อให้ผู้ที่นั่งข้างๆช่วยตรวจดูเส้นทางจะปลอดภัยกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างถูกต้องจะนำมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแต่การใช้งานบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม่หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
7: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่4ประเพณีแต่งงานชาวมอญเรียกว่าแมะเงอทอบโตแปลว่ามงคลซ้อนมือจัดภายหลังการสู่ขอแล้วขบวนขันหมากจากบ้านเจ้าบ่าวจะแห่ไปบ้านเจ้าสาวภายในขบวนมีเฒ่าแก่ที่เคยเป็นผู้พูดจาสู่ขอกันถือตะเกียงนำหน้าขบวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ร่วมในขบวนจะร้องรำทำเพลงกันไปอย่างสนุกสนานเมื่อถึงบ้านเจ้าสาวเฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายจะสอบถามกันพอเป็นพิธีเจ้าบ่าวจ่ายค่าผ่านประตูจากนั้นจะมีหมอขวัญเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งหมดโดยไม่มีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์ค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงมหาดไทยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์เพื่อไม่ให้ผู้ที่เดือดร้อนต้องตกหล่นหรือหลุดออกจากระบบสวัสดิการของรัฐติดตามรายละเอียดจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
15: ขณะนี้ท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
16: สวัสดีครับ
15: ค่ะตอนนี้กระแสในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มาแรงเหลือเกินนะคะกลไกในการอำนวยความสะดวกและการอุทธรณ์สิทธิ์ต่างๆของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือมีปัญหาเรื่องสิทธิ์ต่างๆนะคะในการตั้งศูนย์ One Stop Service ได้มีความพร้อมอย่างไรบ้างคะช่วงนี้
16: คือตอนนี้ความพร้อมของกรมการปกครองภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราพร้อมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมีการ cross check รายละเอียดกับกระทรวงการคลังด้วยว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้เข้าระบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับติดปัญหาด้านไหนอย่างเช่นของกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์เช่นมาตรการของกระทรวงคมนาคมก็จะเป็นเรื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับพาณิชย์ก็เรื่องบัญชีหุ้นหรือว่าบัญชีเงินสดหรือว่ามีการจ้างงานหรือมีชื่อเป็นกรรมการบริหารบริษัทต่างๆนะครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวงต่างๆนะครับเพื่อที่เวลาเราลงไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็จะมีเช็คลิสต์ของแต่ละกระทรวงของแต่ละกรมมาเพื่อที่เราจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนั้นมีปัญหาเรื่องการครอบครองยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะมีลิสต์ของกระทรวงคมนาคมมาที่กรมการปกครองเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับ
15: นั่นก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาความเป็นจริงให้มากที่สุดนั่นเอง
16: ถูกต้องครับ
15: ค่ะในการลงพื้นที่เข้าพบกับประชาชนนะคะที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองเนี่ยค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจะมีการให้บริการอย่างไรบ้างรวมไปถึงการขยายระยะเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปนะคะมีการเตรียมรับมือกับจำนวนประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาติดต่ออย่างไรบ้างคะ
16: ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางนะครับมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอเนี่ยลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับเรากำลังจะขอครม.ในการที่จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับจากสิ้นเดือนนี้ไปถึง20กันยาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยเราต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะอุทธรณ์เนี่ยได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบนะครับในทุกมิติไม่ว่าการครอบครองยานยนต์อย่างที่ผมแนะนำเรียนไปหรือว่าเอกสารต่างๆในการจ้างงานนะครับหรือว่าเอกสารในการถ่ายโอนบัญชีอะไรต่างๆหรือว่ามีชื่ออยู่ในบริษัทต่างๆทั้งจะเป็นทั้งขาดสิทธิ์เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้มีเวลาในการเตรียมเอกสารผนวกเดียวกันก็คือว่ากระทรวง มหาดไทยโดยกรมการปกครองพอเราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งไปถึงแต่ละหน่วยงานเพื่อให้พิจารณาในการคัดกรองอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งไปที่กระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายเวลาเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นครับและการขยายเวลาณที่นี้สำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังสามารถไปลงทะเบียนถ้าเกิดเป็นการอุทธรณ์สามารถมาที่อำเภอได้นะครับใครที่ไม่สามารถเดินทางมาได้เราก็จะไปหาพี่น้องประชาชนเนี่ยถึงที่บ้านนะครับเพื่อร่วมเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆในการยืนยันนะครับเพื่อที่เอามาเป็นข้อมูลในการที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยจะยืดไปถึง20กันยาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัดส่วนของโครงการไทยช่วยไทยที่จะเริ่มเดือนสิงหากันยาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วนะครับก็ยังสามารถไปลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการของไทยช่วยไทยได้อยู่นะครับ60-40
15: ค่ะรัฐก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะ
16: ไม่ได้ทอดทิ้งครับ
15: ค่ะแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะคะที่ประชาชนยังพบปัญหาในเรื่องการถูกนำชื่อไปแอบอ้างสวมสิทธิ์นะคะเช่นนำชื่อไปเปิดบริษัทหรือนำไปเป็นบัญชีม้าเนี่ยที่เราปัญหาพบคือเจ้าตัวเนี่ยไม่ทราบเรื่องเลยว่าจะต้องเสียสิทธิ์บัตรตรงนี้ไปกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีแนวทางในการช่วยเหลือและพิสูจน์สิทธิ์อย่างไรบ้างคะ
16: ก็ตอนนี้ทางท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้แถลงไปแล้วว่าอาจจะมีชื่อของพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณแสนกว่ารายที่ขาดสิทธิ์ตรงนี้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่น้องประชาชนตอนที่ไปเช็คว่าตัวเองได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเขาจะระบุมาเลยนะครับว่าไม่ได้สิทธิ์เพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันเด้งขึ้นมาว่าบัญชีมีการโอนเงินเป็นกรรมการบริหารบริษัทหรือมีหุ้นส่วนหรือมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีในการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สามารถมายื่นอุทธรณ์กับเราได้โดยที่มาชี้แจงเราได้เลยครับว่าชื่อของท่านนั้นท่านไม่รู้เรื่องในการที่มีชื่อของท่านไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะครับกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพาณิชย์ก็จะบูรณาการทำงานร่วมกันแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการสืบต่อนะครับร่วมกับตำรวจแห่งชาติแล้วก็ DSI ว่าชื่อเหล่านี้เนี่ยไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมหรือธุรกิจต่างๆได้อย่างไรนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการของจัดระเบียบสังคมอยู่แล้วซึ่งในมิตินี้เราก็ต้องดูแลอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะสืบต่อแล้วก็นำคนที่อ้างชื่อเอาชื่อของพี่น้องประชาชนแบบบ้างเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปครับ
15: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมกันเลยทีเดียวนะคะ
16: ค
15: ่ะแน่นอนค่ะเราจะไม่คาดหวังก็เป็นไปไม่ได้ท่านวางเป้าหมายไว้อย่างไรว่ากลไกของกระทรวงมหาดไทยจะช่วยลดจำนวนคนจนที่ตกหล่นหรือผู้ที่เดือดร้อนจริงที่ไม่ได้รับสิทธิ์ได้มากน้อยเพียงใดคะ
16: คือจริงๆแล้วการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครั้งนี้นะครับเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่มีความลำบากและเป็นกลุ่มของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยและต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการต่างๆแต่โดยเป้าหมายเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขนะครับในสัดส่วนของตัวเลขว่าปัญหาของการครอบครองยานยนต์ก็อยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านคนนะครับคนที่ติดอยู่ในระบบการศึกษาประมาณ 3-4 แสนคนที่มีบัญชีแอบอ้างประมาณแสนกว่าคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีหลักฐานสามารถมายืนยันตัวตนได้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ครอบครองหรือว่าในสิ่งที่ครอบครองเนี่ยมันเป็นซากไปแล้วหรือโอนลอยไปแล้วเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่ถ้าเกิดถามผมว่าตัวเลขในใจก็คือว่าคนที่ควรจะได้สิทธิ์ควรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนครับนี่คือตัวเลขในใจผม
15: ฟังแล้วก็ชื่นใจไปกับประชาชนนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ได้รับความสนใจก็ในเรื่องของส่วนลดค่าน้ำค่าไฟแน่นอนสำหรับผู้ที่ผ่านสิทธิ์แล้วนะคะทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้เปิดแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะคะที่เริ่มลงทะเบียนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่20นะคะตอนนี้ขอให้ท่านทบทวนเงื่อนไขในการที่จะเข้าไปขอใช้สิทธิ์ในส่วนของค่าน้ำค่าไฟด้วยค่ะ
16: ครับก็สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนในการขอรับความช่วยเหลือเรื่องค่าไฟได้นะครับก็ไม่เกิน315 บาทต่อเดือนนะครับเหตุผลที่เราอยากจะให้ลงทะเบียนเพราะว่าบางครัวเรือนเนี่ยผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะมากกว่า1ท่านหรืออาจจะเป็นท่านที่ไม่ได้เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าหรือมิเตอร์ประปานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยมาลงทะเบียนตามระเบียบหลักเกณฑ์ของไฟฟ้าและประปาในส่วนของประปานั้นท่านเจเศรษฐ์ก็มีนโยบายในการช่วยเหลือน้ำประปานะครับของนครหลวงแล้วก็ภูมิภาคเช่นเดียวกันก็คือช่วยเหลืออยู่ที่เดือนละ100 บาทครับ ถือว่าเป็นมาตรการของท่านนายกอนุทินนะครับที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกลุ่มพี่น้องประชาชนที่อยากจะได้ให้รัฐบาลนั้นลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
15: ค่ะในที่สุดนี้นะคะให้ท่านรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนนะคะที่ยังสับสนเรื่องสิทธิหรือกลุ่มที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ว่าควรมารับบริการผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างไรบ้างคะเชิญครับ
16: ก็สิ่งแรกเลยก็อยากจะขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่

0: ขนส่งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางพาณิชย์จังหวัดนะครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมายื่นอุทธรณ์ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ก็คือว่าเราก็จะเปิดที่ว่าการอำเภอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางไปในหลายๆหน่วยงานนะครับซึ่งบางทีหลายๆหน่วยงานนี้อาจจะอยู่ในตัวของอำเภอเมืองแต่พี่น้องประชาชนอาจจะอาศัยอยู่ในอำเภอชายขอบของจังหวัดเราก็ไม่อยากพี่น้องประชาชนนั้นได้เดือดร้อนในการที่จะต้องเสียค่าเดินทางนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีความลำบากในการที่จะเดินทางมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในอำเภอลงไปเนี่ยช่วยลงไปให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยชี้แนะในการที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ตรวจสอบหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นองค์ประกอบในการที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้พิจารณาช่วยเหลือด้วยครับ
1: นั่นก็เป็นการดําเนินงานและก็การแก้ไขปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกลไกหลักนะคะของการลงพื้นที่ในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาสร้างความเชื่อมั่นว่าคนจนเราจะต้องได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน
0: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการลงทุนในอนาคตติดตามจากรายงานค่ะ
4: ในระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตภารกิจสำคัญในการเดินทางเยือนครั้งนี้คือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลโดยย้ำว่าปัญญาประดิษฐ์จะต้องถูกใช้เพื่อการคุ้มครองประชาชนการปลดล็อกศักยภาพและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
5: ครับเราก็มาประชุม World AI นะครับซึ่งทางประเทศจีนเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเราก็ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยทุกประเทศต้องแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพราะว่า AI ที่มันสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันของผู้นำทุกประเทศคือเราต้องควบคุม AI ให้ได้เราต้องใช้ AI ให้เกิดความเป็นประโยชน์เท่านั้นต่อมวลมนุษยชาติน
4: ายกรัฐมนตรียังเป็นประธานเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนโดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของมณฑลเสฉวนในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคจีนตะวันตกและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของระเบียงการค้าทางบกทางทะเลสายใหม่การเปิดสำนักงาน BOI ในนครเฉิงตูจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีน4แห่งซึ่งมีแผนจะลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างงานได้หลายหมื่นตำแหน่งควบคู่กับการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่แรงงานไทย
5: ก็พบกับผู้บริหารของทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนโยบายที่ให้ไปก็คือถ้ามีเม็ดเงินลงทุนมาแล้วเนี่ยผลิตสินค้าที่ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าเพ ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น

0: นะไม่เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้มีการฝึกทักษะเพิ่มมากขึ้นเราต้องพร้อมที่จะเร่งรัดกระบวนการต่างๆในการอนุมัติให้เขา
1: ในช่วงท้ายของการเยือนนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านก่อนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนรวม15ฉบับครอบคลุมด้านการศึกษานวัตกรรมอุตสาหกรรมสาธารณสุขเทคโนโลยีอวกาศการบริหารจัดการน้ำการค้าการส่งออกการบังคับใช้กฎหมายและการสื่อสารมวลชนสะท้อนให้เห็นว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือไทยจีนในทุกมิติสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวชวิษาประทุมมารายงาน
2: ประเทศไทยเตรียมเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยด้านผ้าทอและอาหารสู่สายตานานาชาติบนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุปผาบรมราชินีนาถจากกลุ่มบาติกเดรายาจังหวัดปัตตานีเป็น1ใน37ผ้าลายอัตลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกให้นำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมให้งดงามด้วยภูมิปัญญาไทยสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ด้วยศิลปะของลวดลายและผืนผ้าที่ผสมผสานลายเครือเถาอันอ่อนช้อยเข้ากับดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งดอกกุหลาบสีเหลืองทองดอกกล้วยไม้สีอ่อนและดอกไม้โทนสีม่วงชมพูเข้มแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสจากสีย้อมสังเคราะห์และรักษาการเล่นแสงเงาอันเป็นเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมไทยนางสาวรอวียะหะยียามาผู้ประกอบการกลุ่มบาติกเดรายากล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจัดแสดงในการประชุมระดับโลกแสดงศักยภาพของช่างฝีมือจากชุมชนให้ประจักษ์ต่อสายตานานาประเทศตลอดจนตอกย้ำคุณค่าของชิ้นงานที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าร
3: ู้สึกยินดีและภาคภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยๆนะคะที่มาจากชุมชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลายนี้นะคะเป็นลายพระราชทานของสมเด็จพระองค์หญิงสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะลายบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งเราได้ให้สมาชิกของเราเนี่ยเขียนลายด้วยมือก็คือว่าเป็นแฮนด์ดรอนที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้ชาวโลกได้เห็นว่าชาวบ้านเรามีศักยภาพแล้วก็สามารถโชว์สินค้าให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกอะค่ะ
2: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI โดยเชฟทรงพลกิตติคุณวัจนะ Executive Chef ที่จะรังสรรค์ทุกเมนูสำหรับการประชุมกล่าวว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้สัมผัสกับรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรไทยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิประเทศอาทิเมนูข้าวยำหัวใจไทยจากข้าว GI ทั่วประเทศปลานิลรายเอ็ดรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลปลาท้องถิ่นของไทยด้วยเทคนิคการบ่มหรือรายเอ็ดทานคู่กับซอสมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ 100% นอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ GI ของไทยที่นำเสนอผ่านรถเข็นผลไม้อีกหนึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยอีกด้วย
4: ในแต่ละช่วงของเมนูที่เราให้บริการข้าวเนี่ยผมสามารถที่จะโรเตทเมนูที่เป็นข้าว GI หรือว่าข้าวชุมชนเนี่ยในแต่ละมื้ออาหารได้โดยที่เราจะมี QR code สแกนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายครับตั้งแต่ผักพืชผลไม้สัตว์ในทะเลเราสามารถที่จะนำมาใช้อยู่ในหลายๆส่วนสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของทุกคนจริง
2: ซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่จะถูกนำเสนอสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุม191ประเทศรวมกว่า 15,000 คนระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาหารจากครัวไทยสู่โอกาสทางธุรกิจในระดับสากล ต่อยอดสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินลงสู่ฐานรากในทุกพื้นที่นันทิกากิจปาโลรายงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรฐาน PDPA นำ AI คุมเข้มข้อมูลรั่วไหลครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: ข้อข่าวเล่าประเด็น
6: ปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลและการถูกมิจฉาชีพนำไปหลอกลวงประชาชนยังคงเป็นภัยคุกคามทางดิจิทัลที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องแม้จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA บังคับใช้แล้วก็ตามแต่การแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ได้กำหนดหลักเกณฑ์รับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองเพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
7: สาเหตุของข้อมูลที่ไปตกอยู่ในมือมิจฉาชีพเนี่ยมันมาตั้งแต่หนึ่งก็คือมีตัวผู้ละเมิดเรามีการป้องปรามคือว่าขยายผลกับตำรวจในแง่ของพวกที่ซื้อขายข้อมูลและนำไปใช้เพื่อทำผิดอาญาอันนี้ก็ทำอีกทางนึงก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายที่ขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเราสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่มิจฉาชีพจะนำไปใช้ในการหลอกลวงนะครับเราก็สร้างระบบนะครับตอนนี้เราคิดว่าภายในให้พี่น้องประชาชนสามารถตรวจเช็คข้อมูลของตัวเองได้นะครับว่าข้อมูลตัวเองได้รั่วไหลหรือไม่อันนี้เราก็ทำพร้อมกับสร้างความตระหนักรู้คู่กันไป
6: สำหรับการเร่งปราบปรามและลงโทษผู้กระทำความผิดสคส.ได้ประสานความร่วมมือกับตำรวจในการขยายผลจับกลุ่มผู้ลักลอบซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนเข้าตรวจสอบหน่วยงานต้นทางที่เป็นสาเหตุของข้อมูลรั่วไหลหากพบว่าประการรักษาความ

0: การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์บุ๊ก YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
2: เสียใจใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น8ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนบันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งFM 92.5 MHz และสวทในภูมิวันนี้ทีมงานของเราครับประสานงานวันนี้คุณสุภัทรไลฟ์ดูแลโดยว่าทีคุณพิธาตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยครับ
1: นี่นะครับถ้าไปเดินทางใช้รถไฟฟ้าออดเรียลลิงก์นะเป็นยังไงฮะเห็นว่ามีการขัดข้องทางเทคนิคฮะ
2: ใช่แล้วครับตอนนี้มีการประกาศทาง Airport Link นะครับว่าในส่วนของการแจ้งผู้โดยสารนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคบริเวณจุดกลับรถนะครับบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะครับซึ่งก็ส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถเนี่ยออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงได้นะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการเดินรถเนี่ย1ขบวนได้แค่ขบวนเดียวนะครับแล้วก็ขบวนนี้จะมีความถี่รถอยู่ประมาณ1ชั่วโมงต่อสถานีนะเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางโดยรถไฟฟ้า Airport Rail Link ก็คือเตรียมตัวได้เลย คุณอาจจะไปต้องคืออาจจะต้องทำงานสาย
1: ไปใช้อย่างอื่นอะ
2: ไปใช้รถจักรยานยนต์
1: ไปใช
2: ้หรือว่าอื่นๆแทน
1: ยังไงถ้าเกิดใช้วิถีชีวิตเดิมยังไงไปสายแน่นอน
2: ครับตอนนี้
1: ใช้ Airport Rail Link หรือว่าถ้าจะไปสนามบงสนามบินเนี่ย
2: ใช้
1: ระบบอื่น
2: คุณอาจจะไม่ทันตกเครื่องก็ได้นะครับ
1: คำถามของผมก็คือว่าหน่วยงานที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขาเยียวยากันไหมเวลามีปัญหาแบบนี้
2: เขาก็จะแจ้งอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะ
1: ถ้าเป็นสายการบินเนี่ยเขามีนะถ้าเป็นสายการบินเยียวยามันขึ้นอยู่ว่าชั่วโมงในการที่ดีเลย์หรือว่าล่าช้าแล้วก็เงื่อนไขการประเทศอะไรต่างๆที่เยียวยานะครับเรื่องถ้าฟ้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีขั้นตอนในการเยียวยาผู้โดยสารอย่างไร
2: ครับ
1: ควรมีนะครับสมมติผมขึ้นเครื่องบินแล้วตกเครื่องทำงานสายแล้วเจ้านายไล่ออกเนี่ย
2: ครับ
1: เอายังไง
2: มัน
1: ไม่ต้องไล่ออกนะแค่เจ้านายไม่ชอบเนี่ยแหมเดือดร้อนแล้วนะครับ
2: ถูกต้อง
1: นะนายไม่ปลื้มเนี่ย
2: ครับ
1: เคยโดนไหม
2: อุ้ยเขาคงจะไม่บอกนะครับส่วนสำหรับ Airport Rail Link นะตอนนี้ดูแลโดยบริษัทรถไฟเอราวัณนะเป็นเครือ CP นะครับดูแลกันอยู่ตอนนี้ก็กำลังเร่งแก้ไขนะครับคาดว่าน่าจะเร็วๆนี
1: ้
2: นะครับสำหรับการเดินทางสำหรับรถไฟฟ้า Airport Rail Link ใครที่จะเดินทางนะครับเผื่อเวลากันไว้หน่
1: อ
2: ยนะครับใครจะไปสนามบินตอนนี้ก็น่าจะลำบากนิดนึงนะครับลองปรับเปลี่ยนเส้นทางกันดูนะครับ
1: ใครใช้ก็นะฮะไปใช้
2: อย่างอื่นแทน
1: ระบบอื่นในช่วงนี้ก็แล้วกันเชื่อว่าเดี๋ยวก็จัดการได้นะฮะ
2: ครับ
1: เรื่องอ้ออีกอันนึงน้ำมันขึ้นนี่เช้านี้
2: ใช่แล้ว
1: 85สตางค์ใช่ม
2: ั้ย85สตางค์ทุกเรียกว่าทุกชนิดนะครับ
1: ชนิด
2: ดีเซล B20 นะครับไปจนถึงแก๊สโซฮอล์95นะครับแก๊สโซฮอล์95เนี่ยขึ้นเฉพาะแบบธรรมดาแล้วก็เบนซินนะครับส่วนถ้าเป็นระบบแบบซูเปอร์พาวเวอร์
1: พรีเมียม
2: ไม่ขึ้น
1: เบนซินกับดีเซลพรีเมียมไม่ขึ้น
2: ใช่แล้ว
1: เพราะมันแพงอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ก็ดีเซลพรีเมียม50บาทอ่ะเบนซินพรีเมียม47บาทกว่านะฮะ
2: ใช
1: ่นะยุคน้ำมันแพงแบบนี้ก็ไม่อยากขับรถแรงก็เติมน้ำมันธรรมดา
2: ไปนะครับ
1: ธรรมดาเช้านี้ก็ขึ้น85สตางค์
2: ถูก
1: ต่อลิตรแมปแต่ผมก็คิดว่าขึ้นน้อยนะครับ
2: เพราะว่าสงครามตะวันออกกลางเริ่มมีความ
1: มีเป็นอาทิตย์แล้วนะ
2: ครับ
1: มีเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยนี่เขาอั้นเอาไว
2: ้
1: นะฮะจากความรู้สึกของผมนะ
2: ครับ
1: เพราะผมดูสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยเขาหึ่มหึ่มกันมาสัปดาห์กว่าแล้ว
2: ครับ
1: แล้วก็น้ำมันดิบเนี่ยที่ตลาดสิงคโปร์แล้วก็ตลาดต่างประเทศเนี่ยขึ้นมาตลอด
2: ครับ
1: ขึ้นมาตลอดนะครับอันนี้ของไทยเพิ่งขึ้นมา85สตางค์ผมมองว่าถือว่าน้อยแล้ว
2: ครับ
1: สถานการณ์ต่างประเทศเป็นยังไงฮะล่าสุดฮะกองทัพอิสราเอลเปิดเผย ข่าวต่อสำนักข่าวนะครับว่าสหรัฐกำลังเตรียมยกระดับการปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเร็วๆนี้นะครับแผนดังกล่าวจัดทำเสร็จสิ้นแล้วและคาดว่าจะได้รับการอนุมัติโดยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะภายหลังการหารือแบบปิดกับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกอิสราเอลในวันเดียวกันขณะเดียวกันกลุ่มติดอาวุธฮูตีครับได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันตกของเยเมนประกาศใช้มาตรการสกัดเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติซาอุดิอาระเบียไม่ให้แล่นผ่านช่องแคบเอลมันเดบนะฮะในทะเลแดงหลังความตึงเครียดระหว่าง2ฝ่ายเพิ่มสูงขึ้นจากกรณีรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุสั่งโจมตีสนามบินซานานะครับเพื่อสกัดไม่ให้เครื่องบินอิหร่านจอดลงนะครับเรียกว่าตอนนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยคุกรุ่นขึ้นอีกครั้งนึงนะคร
2: ับ
1: หลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วเนี่ยเหมือนจะจบลงได้ด้วยดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะไปเซ็น MOU
2: ครับ
1: สันติภาพเนี่ยนะฮะว
2: ่
1: าจะหยุดการโจมตีอิหร่านนะครับเราก็แหมตั้งความหวังไว้ว่าโอ้มันจบสักทีนะครับปรากฏไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะ
2: เป็นเหมือนกรณีบ้านเรากับใกล้ๆบ้านไหม
1: ครับจนผมไปฟังนะฮะเพื่อนผมแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้คุณอย่าไปเชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลย3เขาก็ทวิตอย่างนึงพอเช้ามาเขาก
2: ็มันอารมณ์แปรปรวนน
1: ะพูดอีกแบบนึงเนี่ย บางครั้งการพูดหรือว่าการแอคชั่นเนี่ยคือการดำเนินงานต่างๆเนี่ยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะ
2: แบบมันไม่เรียลไทม์อ่ะ
1: มันคือสิ่งที่มันกำลังจะออกมานะคือกลับไปกลับมาได้ตลอด
2: ครับ
1: นะฮะนี่เป็นสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยคงทราบกันดีแล้วนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นผู้นำประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยที่เดาใจยากวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่าง3อย่างนึงเช้าอีกอย่างนึงฮะ
2: ครับมาอีกครั้งบอกว่าตอนนี้สนับสนุนเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับในส่วนของอิสราเอลด้วยนะครับ
1: คือเลบานอนเนี่ยเขาก็เป็นพันธมิตรกับอิหร่าน
2: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยที่อิสราเอลเนี่ยก็คุยกันบอกเฮ้ยอิสราเอลหยุดโจมตีอิหร่านนะโอเคหยุดนะฮะแล้วก็ไปโจมตีเลบานอนตุ้
2: ม
1: อิหร่านก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดจะหยุดยิงหยุดอะไรเนี่ยสหรัฐอเมริกากับอิหร่านต้องหยุดโจมตีเลบานอนด้วย
2: ครับ
1: นะ
2: ก็เป็นการพูดอีกเขาเรียกว่าเป็นการแถลงพูดคุยนะครับสำหรับในส่วนของทรัมป์ที่ตอนนี้ก็ต้องรอติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์จะมีการพลิกไปเรื่อย
1: ๆ
2: นะครับอาจจะมีแนวโน้มที่ดีในบางวันส่วนอีกบางวันเราก็จะเห็นภาพข่าวอีกแบบนึง
1: เหมือนรัสเซียยูเครนอ่ะกี่ปีแล้วเนี่ย4ปี 3-4 ปีได้ละมั้ง
2: ยาวนานนะครับ
1: ยาวนานมากเลยยังไม่จบแล้วก็ตั้งแต่รัสเซียเนี่ยถูกยูเครนถล่มไปเมื่อไม่นานมานี้นะ
2: ครับ
1: ผมเห็นสีหน้าประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยวลาดิเมียร์ปูตินไม่เห็นรอยยิ้มเขาแล้วนะ
2: ครับ
1: คุณไม่เห็นรอยยิ้มปูตินแล้วอ่ะสถานการณ์โลกเนี่ยตึงเครียด
2: ครับ
1: ตึงเครียดแล้วก็มันนำไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างที่จะตึงตัวหลายประเทศไม่มีเงิน
2: ครับ
1: ที่จะดูแลภายในการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีปัญหาแน่เพราะว่าคนไม่มีเงินเขาจะออกไปเที่ยวไหมล่ะ
2: ครับมันก็เรียกว่าสั่นคลอนนะทั้งในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคง
1: แล้วปัญหาของเราก็เดิมๆในเรื่องของน้ำมันน้ำมันไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของปุ๋ย
2: ครับ
1: อันนี้มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องใช
2: ้
1: นั่นแหละกลไกเดิมเนี่ยที่เคยแก้ไขปัญหามาแล้วนะครับมาจัดการตรงนี
2: ้
1: นะครับต้องไม่ให้ภาพน้ำมันขาดแคลนเนี่ยกลับมาอีก
2: ลิตรละ70บาทอย่างที่เราเคย
1: คือลิตรละ70ไม่ใช่ปัญหานะลิตรจะแพงแค่ไหนไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่มีน้ำมันจะเติมแล้วคนไปต่อคิวหน้าปั๊มเนี่ยเหมือนช่วงแรกเนี่ยภาพนี้ต้องไม่ออกมาได้ต้องไม่มีสถานการณ์ที่ต้องไม่มีไม่ใช่ภาพต้องไม่ออก
2: ครับ
1: บางทีภาพไม่ออกแต่คนในพื้นที่เนี่ยด่ากันตึมเลยบอกว่าน้ำมันเพียงพอเลยเราเนี่ย
2: ครับสะท้อนกันเต็มที
1: ่ไม่ได้คือสื่อเนี่ยจะใช้วิธีการไม่ออกข่าวเพื่อที่จะกลบสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะทุกวันเนี่ยมันมีสื่อโซเชียลทีวีวิทยุว่าอย่างนี้แต่เขาไปดูโซเชียลเขาว่าอีกอย่างนึงเขาก็สงสัยสิเอ๊ะทำไมมันย้อนแย้งกันเขาไปดูสิ่งที่มันแตกต่างจากสื่อทีวีวิทยุปรากฏว่าอ้าว
2: เนี่ยข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงคลิปนี่แหละ
1: บางทีไอ้อ้าวเนี่ยก็เอาเฟกนิวนี่ว่า
2: ครับ
1: บางทีก็ข่าวปลอมแต่บางทีอ้าวจริงนี่
2: เป็นไวรัลไปอีก
1: และไอ้นั่นแหละสื่อที่ปิดหูปิดตาประชาชนก็กลายเป็นสื่อที่คนเขาไม่ดู
2: คนเขาก็จะมองว่าเป็นการ ไม่ได้นำเสนอความจริง
1: คือสื่อเดี๋ยวนี้คือต้องเท่าทันนะ
2: ครับ
1: เพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่ทีวีวิทยุแล้วก็อะไรโซเชียลก็ยังไม่ได้มีแพลตฟอร์มเดียวด้วยคุณณัฐพง
2: ษ์ใช่แล้ว
1: มีหลายแพลตฟอร์ม
2: ใช่ตอนนี้ก็หลายๆคนบางทีแต่ก่อนเราจะรับ SMS ในการแจ้งเตือนข่าวสารจำได้ไหมครับ
1: จำได้
2: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาดูใน Facebook ดูใน TikTok ดูใน YouTube อะไรไปหมดแล้วนะครับแล้วบทบาทตอนนี้อยู่ที่ตรงไหน
1: โทรทัศน์หรอยังขายได้นะโทรทัศน์ยังขายได้เพราะว่าคือทีวีเนี่ย
2: ครับ
1: ก็ปรับรูปแบบนะครับปรับรูปแบบลงโซเชียลด้วยแล้วก็นำโซเชียลเนี่ยมาเชื่อมโยงกับทีวีคุณทีวีเดี๋ยวนี้เขาจะเชื่อมโยงเนี่ยกับสิ่งเชียลมาออก
2: เป็นการออกอากาศหลากหลายช่องทาง
1: นะ
2: ครับ
1: คือนำเรื่องในโซเชียลเนี่ยมาเล่าในทีวีด้วย
2: ครับ
1: ประกอบกับการออกหลายช่องทางอย่างที่คุณณัฐพงษ์บอกก็ฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านระบบโซเชียลด้วยนะครับแหมเกริ่นมายาวนานมากเลยฮะมาดูข่าววันนี้ดีกว่าแหม
2: หลากหลายข่าวสาร
1: อะไรกันเนี่ยนะหลากหลายข่าวสารนะข่าวแรกฮะรัฐบาลเตรียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครับ
2: ครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ประกอบด้วยพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน175รูปมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นควรเหมาะสมส่วนพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งมหาทุกวัดที่ทำเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายชกุศลในวันที่28กรกฎาคม2569ไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามเห็นควรเหมาะสมครับอีกหนึ่งงานนะครับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นณท้องสนามหลวงมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนดำเนินการจัดพิธีและดำเนินการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐในการจัดพิธีณที่ตั้งของตนเองนะครับส่วนกำหนดการก็คือวันที่20ถึง28กรกฎาคม2569รวมทั้งเชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th กำหนดตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะครับส่วนอีกหนึ่งภารกิจนะครับอีกหนึ่งงานคือพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นและเวลา 10:00 นตามลำดับโดยส่วนกลางจัดพิธีที่ท้องสนามหลวงมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยาส่วนผู้จังหวัดจัดพิธีที่ศาลากลางหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศจัดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามเห็นควรและเหมาะสมครับพิธีพระและงานที่พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในวันพุธอาคม2560นาฬิกาณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มครับรัฐบาลก็ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนนะครับร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะนะครับและก็ในส่วนของสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคมตลอดเชิญตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาไปจนถึง31กรกฎาคม2569และจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐนะครับและก็มีการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือว่าทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยดำเนินการในวันที่15ถึง31กรกฎาคม2569และในการนี้ครับรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนรวมถึงในส่วนของราษฎรนะครับ
1: ครับ
2: ร่วมจบพิธีนะครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันและเวลาดังกล่าวนะครับ
1: ครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็กลับถึงไทยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีการพูดคุยในหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราก็จับตามองว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์อะไรออกมาเนี่ยเป็นการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เดิมหรือไม
2: ่
1: และก็เรื่องของการเยียวยานะครับจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่า ประกอบกับเรื่องของระยะเวลาในการอุทธรว่าเวลาการอุทธรเนี่ยจะมีการขยายจากเดิมเป็นสิ้นเดือนนี้ไปเป็น20กันยายนเนี่ยจะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการหรือไม
2: ่
1: นี่คือสิ่งที่ประชาชนจับตามองแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้มี
2: มติออกมา
1: อะไรอะไรออกมานะครับพูดง่ายๆยังไม่มีความคืบแต่ความคืบหน้าที่อยู่ในความไม่คืบหน้าเนี่ยก็คือว่าท่านนายกเนี่ยได้รับรู้รับทราบความเดือดร้อนความทุกข์ของพี่น้องประชาชนคุณเอกนิตินิธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็ทราบแล้วนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่กำหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆโดยกระทรวงการคลังก
2: ็
1: ไปดูว่ากฎเกณฑ์ที่ขีดเส้นคนจนเอาไว้เนี่ยที่ค่อนข้างเข้มจากเดิมนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการขีดเส้นคนจนเนี่ยในรูปแบบนี้นะครับไม่ได้ว่าอยู่ดีๆก็คิดจะทำเพราะว่ามันจะมีกฎมีเกณฑ์ว่าทุกๆ 4-5 ปีเนี่ยจะต้องมาทบทวนแล้วก็กำหนดคุณสมบัติและกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงดังนั้นแล้วในรูปแบบของคลังเนี่ยจะต้องเป็นการใช้เงินให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดคนไหนเป็นคนจนก็จะได้สิทธิ์คนไหนเป็นคนที่อยากจะจนคนนั้นจะต้องถูกดีดออกจากระบบดังนั้นมันจึงมีเกณฑ์ตรงนี้ออกมานะครับพอวิเคราะห์เกณฑ์ตรงนี้คุณณัฐพงศ
2: ์
1: คุณจะเห็นว่ามันจะมีเกณฑ์เนี่ยที่ทำให้เห็นว่าอ๋อบางทีเกณฑ์นี้มันก็เหมาะสมแล้วเช่นกรณีครอบครองรถยนต
2: ์ครับรถยนต์ก็ต้องมี1คันหรือว่าเกณฑ์สำหรับการ
1: คือถ้าคุณมีรถยนต์ปึ้งปุ๊บเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์เป็นชื่อคุณปุ๊บคุณถูกดีดออก
2: ครับ
1: เพราะเขามองว่าการที่มีคุณมีรถยนต์เนี่ยแสดงว่าคุณไม่จนถูกไหม
2: คุณก็ยังมีถ้าสมมติขายรถยนต์คุณก็จะยังได้เงินเยอะอยู่
1: คือมองตื้นๆแค่นี้ก่อน
2: ครับ
1: มีรถยนต์แสดงว่าคุณไม่จน
2: ครับ
1: หรือนักเรียนนิสิตนักศึกษา
2: ครับ
1: รถ
2: จักรยานยนต์
1: มาเปล่าเขาบอกว่าคุณสมบัติเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษา
2: ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของ
1: ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือถูกดีดออก
2: ถ้าเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตปุ๊บโดนดีดเลย
1: ถูกไห
2: ม
1: นะแล้วก็มันมีคุณสมบัติก็นี่ไง
2: สกร
1: สกรคือนิสิตนักศึกษาไงฮะคุณเรียนกศรคุณเรียนสกรเนี่ย
2: คือ
1: กศนเดิมเนี่ยคุณก็คือนักศึกษากศน
2: ก็จะโดนก็จะต้อง
1: ดีดออก
2: ก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าจะขอลาออกจากสกรเพื่อที่จะได้สิทธิ์อย่างนี้เหรอ
1: เพื่อที่จะได้วันละเดือนละ300ซึ่งไม่คุ้มนะซึ่งไม่คุ้มคือมันมีหลายกฎเกณฑ์เนี่ยที่โอเคฟังดูแล้วเนี่ยมันดูจากระเบียบกฎเกณฑ์ลายลักษณ์อักษรแล้วอ่ะมันดูว่าอ๋อตรงนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่จะคัดคนจนคนรวยได้จริงๆ
2: ครับ
1: หรือมีรายได้เท่านั้นเป็นกรรมการบริษัทเป็นกรรมการบริษัทคุณจนไหมเนี่ย
2: นั่นสิ
1: คุณเป็นถึงกรรมการบริษัทคุณต้องไม่จนสิ
2: ครับแต่ว่าบางทีคนที่ถูกนำชื่อไปใส่ในชื่อกรรมการบริษัทก็มีเหมือนกัน
1: อ้าวมันเรื่องของคุณนะคุณเอาชื่อตัวเองไปให้เขาทำไมล่ะ
2: เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดำเนินการ
1: คุณต้องรับผิดชอบอันนี้ผมมองในมุมของ
2: ครับ
1: ของอีกมุมนึงนะ
2: ครับ
1: น
2: ี่มีฝั่งทางบ้านแจ้งมาบอกว่ามีโทรศัพท์มือถือก็ถือว่าไม่จนเห็นด้วยไหมคุณสมพลหรือว่า
1: เป็นกรณีไปเป็นรายกรณีไป
2: ครับ
1: เป็นรายกรณีไปแต่ว่าถ้าเกิดจะพิจารณาจากความลำบากล่ะความลำบากหาอดอะไรนะหาเช้ากินค่ำไม่มีบ้านจะอยู่
2: อดมื้อกินมื้อ
1: ทุกลำบากผมว่ามันเกิน 20-30 ล้านคนนะ
2: ครับ
1: ที่เป็นแบบนั้น ถ้าพิจารณาจากความลำบากลำบากด้วยกันหมด
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดพิจารณาจากเกณฑ์คนจนเนี่ยที่กระทรวงการคลังและรัฐบาลขีดเส้นออกมาเนี่ยในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะพอที่จะแบ่งได้ว่าใครรวยใครจนเป็นตะแกรงร่อนในหยาบหยาบ
2: เหมือนคัดกรองมาก่อน
1: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาดูในกรณีเป็นกรณีไปเคส by เคสอะว่าคุณเนี่ยจนจริงไหมเพราะตอนเนี้ยมันมีคนที่จนแล้วก็อยากจะจน
2: ครับ
1: และยังไม่พอนะฮะยังจะมีคนเดิมที่เขามีสิทธิ
2: ์
1: แต่ก็มีรายได้มากขึ้นแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะก็หลุดพ้นจากความยากจน
2: แต่ว่าก็บางคนก็อยากจะยังอยากได้อยู
1: ่ก็ยังอยากได้อยู่ไงคือในทางการเมืองนะในทางการเมืองสิ่งใดที่ประชาชนเนี่ยเคยได้แล้วเราไปตัดสิทธิ์เขาออกเนี่ย
2: ครับ
1: คะแนนเสียงหายนะครับ
2: ครับ
1: เขาจะจำได้ว่าอ๋อรัฐบาลชุดนี้
2: แกนเรียกว่าผู้นำคนนี
1: ้แค้นฝังหุ่นครั้งหน้านะ4ปีไปนะ
2: ครับ
1: เลือกพรรคอื่น
2: อันนี้เป็นเรื่องจริ
1: งคือทางการเมือง
2: เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสำหรับใครบางคนนะนะครับ
1: อันนี้คือทางการเมือง
2: ครับ
1: คือคนออกนโยบายในทางการคลังเนี่ยคือคุณเอกนิติ
2: ค
1: ุณเอกนิติไม่ใช่นักการเมืองไงท่านก็มีแนวทางที่จะประหยัดงบประมาณแล้วก็คัดกรองคนเนี่ยให้เลือกคนจริงจนจริง
2: ๆ
1: และใช้งบประมาณให้ถึงคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆอันนี้เป็นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันก็มีคนเดิมเนี่ยที่เขาเคยมีสิทธิ์แล้วเขาไม่ได้สิทธิ์เนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาละในทางการเมืองเนี่ยเดี๋ยวพอลงพื้นที่ไปอะไรยังไงไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเขาไม่เลือก
2: ครับ
1: ยุ่งนะ
2: แต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่เลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับก็เป็นเป้าหมายของหลายพรรคการเมืองเหมือนกัน
1: คืออันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เลยนะแนวคิด
2: ครับ
1: พรรคการเมืองเวลาหาเสียงกับคนจนคุณสังเกตไหมเวลาไปหาเสียงทีเนี่ยเขาไปที่ไหนบ้างแล้วเขาสัญญาอะไรกันบ้าง
2: ครับถ้าคนกรุงเทพคนเมืองอย่างเราเนี่ยก็อาจจะต้องดูนโยบายอื่นๆควบคู่แต่ถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชนบทต่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่เขาถือญาติเนี่ยถ้าเราได้เห็นเขาเนี่ยไปให้ความสำคัญในตรงนี้เนี่ย
1: ใช่
2: ความรู้สึกเปลี่ยนต่างกันนะครับ
1: ผมจะแก้ไขปัญหาภัยแล้งผมจะแก้ไขปัญหาความยากจน
2: ครับ
1: ด้วยวิธีการนี่เห็นไหมมันคือนโยบายในการที่จะหาเสียงเนี่ยจากนั่นแหละ
2: ครับ
1: จากคนรายได้น้อยซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นนะครับพอมันมีกระแสในทางการเมืองตีกลับมาเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องทบทวนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมเพราะตอนเนี้ยถ้าคุณมองไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำได้แบบเดิมก็คือว่าปิดหูปิดตาประชาชนบอกไม่มีปัญหาไม่ได้เพราะประชาชนเขามีปัญหาเขาก็ไปร้องสื
2: ่อ
1: สื่อไม่นำเสนอปุ๊บเนี่ยเขาทำยังไงฮะก็ไปหน่วยงานไปหน่วยงานก็เงียบส่งบัตรสนเทไปโยนทิ้งถังขยะ
2: ครับ
1: แล้วยังไงต่
2: อ
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนจบแล้วนะฮะถ้าสมัยนี้ล่ะครับโพสต์
2: เป็นคลิปโพสต์เป็นข้อความเท่านั้นเลย
1: ประชาชนมีโทรศัพท์มีพื้นที่เผยแพร่และหลักฐานทุกชิ้นที่เขาลงในนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อทิศทางทางการเมืองของพรรคการเมืองได
2: ้ครับ
1: จำได้ไหมฮะมีคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งเนี่ยส่งผลในทางการเมืองเนี่ยถึงขั้นเปลี่ยนนายกเลยนะฮะ
2: ใช่แล้ว
1: หรือมีบางคลิปเนี่ยทำให้รัฐมนตรีบางท่านเนี่ย
2: ครับ
1: ถูกดิสเครดิตแล้วก็นำไปสู่การถูกพิจารณาอะไรต่อไป
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: ค
1: ือเดี๋ยวนี้ประชาชนเป็นสื่อมากยิ่งขึ้นและประชาชนก็สะท้อนความคิดเห็นเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์ได้เยอะทำให้รัฐบาลเนี่ยก็มีการสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ค้นหาผู้เดือดร้อนในเชิงรุกนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบนะฮะคือนายกกลับมาจากจีนปึ้งปุ๊บเนี่ยก็มีการเดินเรื่องนี้ทันทีนะครับ
2: ครับ
1: คุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะออกมาเปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมครม.ให้การทบทวนหลักเกณฑ์ให้ไปทบทวนนะครับหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยแล้วนะครับภายหลังประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติออกมา นะครับระบุว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนพบว่ามีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้มีชื่อในการครอบครองรถยนต์เก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนภาพแห่งความเป็นจริงอยู่นะครับนายกเน้นย้ำว่าประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งหารัฐนะครับอันนี้จริงฮะ
2: ครับ
1: คือเวลาภาครัฐเนี่ยออกนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยประชาชนก็มักจะบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลย
2: ครับ
1: แล้วภาครัฐจะไปโยนบอกว่าเนี่ยเธอต้องรู้สิเพราะมันออกข่าวมาแล้ว
2: มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะ
1: ใช่หรือบางหน่วยงานก็อาจจะบอกว่าโทรไปเฮ้ยทำไมผมไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับเรื่องเปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวอ๋อมันเป็นเรื่องของนายจ้างเนี่ยที่จะต้องโทรมาสอบถามเองอ้าวหรือการยื่นอุทธรณ์เนี่ยคือนายกมองว่าไม่ควรผลักภาระให้กับประชาชน
2: ครับ
1: เวลาราชการเรียกเอกสารอะไรมาหรือเรียกให้ไปใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้อย่าลืมประชาชนเนี่ยจะต้องมีเอกสารติดตัวไป
2: ครับ
1: ต้องมีค่าเดินทางอะไรต่างๆอันนี้เป็นภาระของประชาชนจะต้องดูแลตรงนี
2: ้ครับ
1: โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการปกครองกรมการขนส่งทางบกทำเรื่องต่างๆเนี่ยให้มันรวดเร็วอย่าล่าช้าไม่อย่างนั้นประชาชนเดือดร้อนเพราะความเดือดร้อนของประชาชนคือความเดือดร้อนของรัฐบาลนะนี่ผมพูดเองนะฮะและความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเวลาไปติดต่อหน่วยงานราชการอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดรู้ไหมครับไปติดต่อถึงที่เดินทางไปไกลแล้วปรากฏเอกสารไม่ครบ
2: ครับเป็นปัญหาใหญ่เลยบางทีจะต้องมาอีกรอบแล้วค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง
1: โดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยคุณ
2: ครับ
1: โอ้โห
2: เป็นไปได้นะ
1: คือไปถึงปุ๊บเนี่ยนะเอกสารไม่ครบนี่หน้ามืดเลยนะฮะ
2: ครับ
1: เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าสิ่งที่ประชาชนเนี่ยจะยื่นอุทธรณ์เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องไม่ให้ประชาชนเป็นภาระและวิ่งหารัฐนะฮะแต่หน่วยงานรัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนลงไปในพื้นที่รับฟังแก้ไขปัญหาเชิงรุกไม่ให้ผู้ที่ไม่สมควรได้รับความช่วยให้ผู้ที่สมควรที่จะรับความช่วยเหลือเนี่ยไม่หลุดออกจากระบบนะครับและมอบครับกระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานกับผู้ว่านะครับในพื้นที่สำรวจคนที่ไม่ผ่านสิทธิ์นะครับมีเหตุใดอะไรที่จะช่วยเหลือได้บ้างและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วอันนี้ส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะฮะกรมการขนส่งทางบกไปปรับปรุงซิข้อมูลทะเบียนรถให้มันเป็นปัจจุบันแสดงว่าข้อมูลที่ออกมาไม่ปัจจุบันแล้วลดภาระให้กับประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์และการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับสำหรับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอัปเดตแต่ว่ายังไม่ได้มีการลงมติใด
1: ๆ
2: คาดว่าสัปดาห์หน้าวันจันทร
1: ์
2: นะครับวันจันทร์ที่27เพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนการประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วขึ้น
1: เป็นวันที่
2: 27ครับ
1: อ๋อวันจันทร์
2: ใช่เพ
1: ราะวันอังคารมันวันหยุดนี่
2: ใช่หยุด3วัน
1: แล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
2: ใช่แล้วครับแล้วก็29ก็วันอาสาหบูชานะครับแล้วก็เข้าพรรษา
1: ครับ
2: นะครับเป็นวันหยุดราชการ3วันต่อเนื่องก็เลยมีการปรับเปลี่ยนวันการประชุมคณะรัฐมนตรี
1: วันหยุดไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลชุดนี้นะ
2: ครับ
1: เพราะว่าผมเห็นเค้าก็ประชุมวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดราชการด้วยนะฮะ
2: ครับ
1: ไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้ทํางานแบบไม่มีวันหยุดงานวันนี้ต้องเสร็จแต่เมื่อวานนะ
2: คอนเซ็ปต์นะ
1: ผมฟังแล้วขนลุกนะเป็นการจังนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือว่าเหตุผลที่ไม่ออกมาเมื่อวานเพราะเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันมีความละเอียด
2: ครับ
1: ซับซ้อนและอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะต้องคุยกันหลายด้าน
2: ต้องให้ครบทุกมิติ
1: ใช่
2: จะได้แบบว่าแถลงทีเด
1: ีย
2: ว
1: แก้ทีเดียวไง
2: ครับ
1: แก้ทีเดียวแล้วนายกก็เพิ่งกลับมาด้วยและรองนายกเอกนิติก็ไปกับนายกที่จีน
2: ครับ
1: เพิ่งกลับมาเมื่อวานแล้วก็มาเจอมรสุมเกี่ยวกับข่าวสารบัตรคนจนดราม่าอะไรต่างๆเนี่ย
2: ครับ
1: ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านนะครับจะมาถึงปุ๊บเนี่ยแล้วก็
2: เคาะเลยมันก็ไม่ใช่
1: เคาะเลยเนี่ยมันอาจจะเร็วไป
2: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเคาะแล้วเคาะอีกเนี่ยมันก็งงอะมันก็สับสน
2: สรุปจะยังไงกันแน
1: ่
2: เอาเป็นว่าร
1: อทีเดียวรอทีเดียวเพราะยังไงเนี่ยสิทธิ์ของการอุทธรณ์เนี่ยใช่ไหมก็เดิมเนี่ยก็คือสิ้นเดือนนี
2: ้ครับ
1: สิ้นเดือนนี้31
2: ครับ
1: เดือนอะไรสิง
2: กันยาย
1: กรกฎาคมกรกฎาคม
2: แต่ว่าก็จะมีการยืดยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอทางครม.ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการดีกว่า
1: ใช่ๆแต่ยังไงอ่ะแนวโน้มผ่อนปรนแน่นอน
2: ครับ
1: ในเรื่องของเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวต่ออีกสักหน่อยนึงไปดู ต่อเรื่องบัตรคนจนเลยฮะ
2: ครับเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ในส่วนของทางคุณเอกนิติธรรมประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็มีการชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าหัวใจสำคัญของโครงการนี้เนี่ยก็คือการมุ่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการทบทวนสำหรับผู้ที่ถือบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือบัตรรายเดิมกว่า13ล้านคนที่ถือมานานกว่า 4-5 ปีและก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาของผู้ที่รับสิทธิ์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จนอย่างที
1: ่ครับ
2: ตามข่าวนะครับตรงนี้ก็มีการพูดถึงซึ่งก็จะมีการรื้อระบบคัดกรองใหม่ในครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาในระบ
1: บ
2: กว่า 2.3 ล้านคนนะครับครั้งนี้ที่สามารถดึงเข้ามาได้นะครับในส่วนของกระทรวงการคลังเองก็กำลังเร่งแก้ปัญหาและก็ช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพด้วยนะครับมีการนำหลอกนำชื่อเนี่ยไปจดจัดตั้งบริษัทนะครับหรือว่านำไปเปิดบัญชีมีเงินในบัญชีมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะครับตรงนี้ก็มีการเรียกว่ากระทรวงการคลังก็จะมีการทำงานเชิงรุกนะครับค้นหาตัวตนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำให้ผู้ที่มีชื่อดังกล่าวเนี่ยเสียสิทธิ์ไปนะครับแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ประสานงานกับหน่วยงานของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดูแลผู้เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนนะครับคุณเอกนิติก็กล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้นะครับก็รับฟังความคิดเห็นและก็จะนำมาพิจารณาข้อเท็จจริงมาแก้ไขข้อมูลความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลของภาครัฐด้วยเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และก็ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของทางกระทรวงการคลังเห็นทุกอย่างนะครับฟังทุกอย่างที่เกิดขึ้นกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็จะมีการนำมาพิจารณาทบทวนสิทธิ์ต่างๆนะอย่างกรณีเรื่องทางคมนาคมนะ
1: ครับ
2: เรื่องการสวมชื่อสวมสิทธิ์ต่างๆหรือว่าเรื่องการศึกษานะครับก็จะมีการนำมาพิจารณาแล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการแถลงอีกครั้งในวันจันทร์หน้าคาดว่านะครับ
1: คาดว่านะครับ
2: ครับ
1: น่าจะไม่ต้องผมว่า 100%
2: มันต้อง
1: คือมันต้องออกมาแล้วไม่อย่างนั้นรัฐบาลก็จะโดนด่าไปอีกอาทิตย์นึงนะฮะ
2: ครับ
1: คือระหว่างเนี้ยระหว่างรอถึงวันจันทร์เนี่ยกระแสเรื่องบัตรคนจนเนี่ยก็จะถูกโจมตีในทางการเมือง
2: ครับ
1: ถ้ารัฐบาลไม่สื่อสารออกมาเนี่ยเป็นระยะนะครับว่าจะมีการผ่อนปรนจะดูแลคนเดือดร้อนเร่งปรับหลักเกณฑ์รถเก่าแล้วก็ตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยคือต้องมีการตอบโต้รายวันซึ่งผมก็เห็นว่ามีการตอบโต้รายวันจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเช่นรัฐมนตรีเอกนิติรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ
2: ์
1: แล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่ออกมาชี้แจงโดยเฉพาะท่านโฆษกคุณรัชดาธราดิเรกนะฮะก็ประสานเสียงกันในเรื่องของสรุปอ่ะก็คือบัตรคนจนเนี่ยก็จะมีการเร่งปรับหลักเกณฑ์อะไรต่างๆและดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยหลักเกณฑ์อะไรที่ชัดเจนเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะออกมาในช่วงของวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะฮะคำถามบอกว่าแล้วคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเอ้ยถ้าไม่อุทธรณ์เนี่ยก็สละสิทธิ์ไหม
2: ก็ต้องถือว่าสละสิทธิ์นะเพราะเราต้องหาหลักฐานไหม
1: ผมคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยเขาพูดอีกทางนึงเลยนะฮะ
2: ครับ
1: คุณสิริพงษ์บอกยังไงฮะคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วให้รอกระทรวงการคลังพิจารณาหลักเกณฑ์ส่วนคนที่ยังไม่อุทธรณ์ไม่ได้หมายความว่าสละสิทธิ์ฟังอีกครั้งนึงนะครับ
2: ครับ
1: คนที่ไม่อุทธรณ์ไม่ได้หมายความว่าสละสิทธิ
2: ์
1: เพราะมีการเลื่อนมติครม.ส่วนหลักเกณฑ์ต่างๆที่ขอยกเว้นเกี่ยวกับการครอบครองรถกระทรวงคมนาคมได้เสนอแล้วยืนยันว่าไม่ใช่โยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของแต่ละคนเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วเพียงแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีตรัฐพยายามทุกทางในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็มีการตั้ง one stop service เพื่อไม่ให้ประชาชนไปติดหลายคนไปติดต่อแล้วงงๆนะฮะ
2: คือติดต่ อจุดเดียวให้จบเลย
1: ใช่นะครับปกติประชาชนก็จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลฮะใช้ทางลัดอื่นก็ได้นะครับกรุงไทยธ.ก.ส.กรมการขนส่งทางบกอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมใหม่แล้วก็จะไปให้ติดต่อที่อำเภอทางอำเภอก็จะจัดหน่วยเคลื่อนที่ลงตามหมู่บ้านด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นดำเนินการเชิงรุกนะฮะเดี๋ยวก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับ
2: ครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
2: ค
1: ุณณัฐพงศ์ท่านผู้ฟังครับอะไรเอ่ยคนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้ฮะ
2: สังฆพันธ์เนี่ยครับ
1: สังฆทานสังฆพันธ์ฮะ
2: เออคนจะพูดถึงเรื่องนี้
1: คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อ
2: ถวายพระนั่นเอง
1: พระคงไม่ไปซื้อสังฆทานมาเองใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: มีแต่เราเนี่ยไปซื้อสังฆทานเนี่ยมาถวายพระสงฆ
2: ์
1: วันนี้ก็วันพระด้วยแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่วันพระใหญ่ก็คือวัน
2: อาสาฬหบูชา
1: และ
2: วันเข้าพรรษาเป็นเทศกาลนั่นเองนะครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยร้านสังฆพันธ์สังฆทานต่างๆเนี่ยโอ้โห
2: ครับ
1: น่าจะเตรียมไว้แล้วนะครับเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาในการทำบุญที่วัดนะฮะ

0: ระรูปนั้นรูปนี้
1: จะต้องได้ตำดับนั้นตำดับน
0: ี้โดยหลักการแล้วเนี่ยคุณไปซื้อทิชชู่ซื้อแปรงสีฟันแปรงอะไรก็ได
1: ้ครับ
0: ที่พระต้องใช้
1: อ
0: ่ะใส่ถุง
1: ครับ
0: ใส่ถุงแล้วก็ไปถวายท่านและท่านเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยก็จะต้องนำสิ่งเหล่านี้เข้าสู่กองกลางของวัดแล้วก็แจกจ่ายใครไปเบิกก็จะได้ใช้
1: ก็คือไม่ได้จำกัด
0: โดยหลักการควรเป็นแบบนั้น
1: เป็นพระรูปไหน
0: ใช่โดยหลักการเป็นแบบนั้น
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าคนพุทธก็ยังยึดติดแบบเดิมก็ต้องถังต้องถังไม่มีถังเนี่ยไม่ใช่สังฆทาน
1: ครับไม่มีถังไม่มีอะไรที่ใส่หรือว่าเป็นแบบว่าเป็นมัดรวมกันไปให้สวยงาม
0: อันนั้นคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะฮะคือปัจจัยอะไรต่างๆที่ต้องการที่จะถวายให้กับพระสงฆ์เนี่ยท่านก็สามารถที่จะถวายต่อท่านได
1: ้
0: นะครับในทุกวันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นวันพระและเคยสงสัยไหมว่าสังฆทานเนี่ยที่ไปถวายเนี่ยเราก็ไม่เคยแกะดูนะฮะว่าข้างในเนี่ยได้มาตรฐานหรือไม
1: ่
0: ผมเคยไปคุยกับพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะฮะสังฆทานที่เอาไปให้ท่านเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: จีวรเนี่ยใส่ไม่ได้นะฮะ
1: ไม่ใช่ไซส์เหรอครับหรือว่า
0: สั้น
1: ไม่ได้มาตรฐาน
0: บางทีต้องคนแคละ
1: หรือว่าเป็นสังฆทานของสามเณรหรือเปล่า
0: อะไรแบบนั้นนะอันนั้นบางส่วนบางส่วนก็บอกว่าดีมีคุณภาพ
1: อ
0: ีกอันนึงก็คือพระก็บ่นไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: บางท่านก็บอกว่ามันมาครึ่งเดียวอ่ะนะ
1: แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่พอสมมติว่าเราทำบุญทำทานไปแล้วเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วพระไม่ได้นำไปใช้เนี่ยมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์
0: ใช่แต่ถามว่าคนให้ได้บุญไหมคนให้ได้บุญ
1: ครับ
0: แค่มีจิตศรัทธาก่อนให้ขณะให้และหลังให้อ่ะมันจบแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะส่วนผู้รับเนี่ยจะอย่างไรเนี่ยมันก็นั่นแหละเป็นกรรมของคนทำสังฆทานนะฮะถ้าไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่จะรอให้มันเป็นบุญบาปเนี่ยมาลงโทษเนี่ยมันไม่ได
1: ้ครับ
0: กฎหมายมีอยู่นะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะในฐานะผู้ดูแลสคบนะ
1: ครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ไปด้วยไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะฮะกรมการค้าภายในก็ไปแล้วก็สำนักงานเขตพระนครก็ไปตำรวจก็ไปนะฮะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบไปลงพื้นที่ที่เสาชิงช้านะครับก็ไปดูซิว่าสังฆทานได้คุณภาพหรือเปล่านะครับพระเอาไปแล้วของไม่ดีหรือเปล่านะครับพอใกล้จะถึงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษาแล้วด้วยนะครับขายดิบขายดีกันนะฮะกลัวว่าจะมีการสอดไส้ยัดไส้ของไม่มีคุณภาพลงพื้นที่ไปปุ๊บเนี่ยก็ไปตรวจสุ่มตรวจนะครับ
1: ครับ
0: สังฆทานต่างๆนะครับอุปโภคบริโภควันผลิตวันหมดอายุนี่สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่ได้ดูวันหมดอายุกันหลายคนนะฮะคุณภาพสินค้าการจัดเก็บสินค้าฉลากราคารวมถึงความถูกต้องของรายการสินค้าภายในชุดสังฆทานมาครบไหมนะฮะแล้วก็พูดคุยผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะท่านรัฐมนตรีก็บอกครับว่าสคบได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับสังฆทานอย่างต่อเนื่องคือไม่ได้คิดเองลงเองหร
1: ืออ
0: ยากจะเป็นข่าวนะฮะแต่มีคนไปร้องเรียนจริง
1: ๆ
0: บอกสังฆทานเนี่ยที่ซื้อกันไปเนี่ยไม่มีคุณภาพใกล้หมดอายุหรือบางทีหมดอายุไปแล้วเจ้าของร้านไม่ดูเนี่ยเขาเลยไปดูว่าตกลงหมดอายุหรือยังใกล้หมดอายุไหมมีคุณภาพไหมนะฮะก็สินค้าอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ในร้านก็เอามาดูกันนะครับมีการปนเปื้อนสารเคมีหรือไม่นะครับอันนี้น่าสนใจครับเพราะบอกว่ามีการนำข้าวสารหรือใบชาจัดรวมกับผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะครับเอามารวม
1: ใ
0: ช่ใช่เอามาติดกันเลยฮะคือมันอยู่ในถังเดียวกันอยู่แล้ว
1: ของกินกับของใช
0: ้คืออะไรที่มันมีพิษหรืออะไรที่มันเป็นสารเคมีเอามารวมกับของกิน
1: ครับ
0: ก็
1: น่าต้องดูดีๆนะ
0: แต่มันจะแยกยังไงฮะมันอยู่ในถังเดียวกันใช่ไหม
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อเนี่ยเราก็ควรจะซื้อแบบถังที่เป็นเครื่องใช้ไปเลย
0: ครับ
1: หรือว่าถังที่เป็นแบบสังฆทาน
0: คือมันยากอ่ะถ้ามันยากจริงๆนะ
1: ครับ
0: คุณทลายกรอบความคิดของคุณไปให้หมดเลยสังฆทานนะผมถามพระมาแล้วนะไม่ต้องเป็นถัง
1: ครับ
0: ไม่ต้องเป็นขวดถ้วยถังกะละมังหม
1: ้อ
0: คุณเอาใส่ถุงเลยเนี่ยคุณอยากจะให้พระอะไรใดๆเนี่ยที่เป็นปัจจัยที่มันถูกอ่ะ
1: ครับ
0: ที่มัน
1: ของดีๆไปเลยก็ได้นะ
0: ใช่
1: เลือกเอา
0: แล้วก็ใส่ถุงไปใส่ชะลอมไปใส่ภาชนะอะไรใดไปก็ได้แล้วก็ถวายให้กับท่าน
1: ครับ
0: จบจบ
1: ได้บุญเหมือนกัน

0: กัน
1: เทียบเท่ากัน
0: เออนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ท่านรัฐมนตรีบอกว่าการลงพื้นที่เป็นการคิกออฟฮะการตรวจร้านสังฆทานและทายาทธรรมก็เลือกพื้นที่เสาชิงช้าเอาทำไมไปแถวนั้นนะ
1: ตรงนั้นขายสังฆทานเยอะ
0: อ๋อแ
1: ถวเสาชิงช้าฝั่งวัดเยอะเท่านั้นนะครับ
0: เออเออวัดเยอะวัดเยอะเออเทียนพรรษาอะไรต่างๆออกไปซื้อกันที่นั่นนะ
1: ครับ
0: นะ
1: เครื่องถวายเครื่องทายาทธรรมเยอะ
0: ครับก็บอกว่าการจำหน่ายสินค้าเนี่ยที่ไม่มีคุณภาพหรือ เรียกเก็บเงินเพิ่มนะฮะหรือฝ่าฝืนอะไรใดๆก็ตามนะครับน้ำหนักไม่เป็นตามนั้นวันหมดอายุสินค้าหมดเร็วกว่าที่เขียนเอาไว
1: ้
0: อะไรเนี่ยมันไม่ถูกต้องอ่ะมีความผิดทางกฎหมายจำคุกและปรับ
1: ครับนะครับก็เป็นในส่วนของการแจ้งเตือนนะสำหรับใครที่คิดจะเอาเรียกว่าจับกระแสมาทำเป็นฉวยโอกาสผู้บริโภคนะครับในช่วงของการมีเทศกาลเข้าพรรษาหรือว่าออกพรรษาในช่วงนี
0: ้
1: ขออภัยครับเข้าพรรษาแล้วก็อาสาหบูชาในช่วงนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่ของทางสคบดูแลผู้บริโภคอย่างเต็มที
0: ่
1: นะครับก็ติดตามในส่วนของช่วงใกล้เทศกาล
0: ครับ
1: นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกทุเรียนของไทยไปยังที่ประเทศจีนนะครับเป้าหมายเนี่ยคือ1ล้านตันนะครับตรงนี้ก็มีการส่งไปพร้อมเดินหน้าระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการในส่วนของการแปรรูปนะครับตรงนี้ครับคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับมีการเปิดเผยการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงมาจนถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมีปริมาณการส่งออกเกินเป้าหมาย1ล้านตันแล้วนะครับตามที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งไว้แล้วก็ตอนนี้มีการส่งออกไปที่1,763ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า114,818 ล้านบาทนะครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพของทุเรียนไทยยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ผลจากการที่มีความร่วมมือของทางภาครัฐเองภาคเอกชนและก็เกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงพาณิชย์จะมีการผลักดันเดินหน้าส่งออกทุเรียนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่ไปกับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสินค้านะครับและก็มีการขยายช่องทางตลาดเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยหลังจากนี้นะครับก็จะเห็นผลผลิตทุเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30ที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออก1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว
0: ้
1: นะครับในปี2569นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางกระทรวงพาณิชย์ก็ยังจะคงเดินหน้าบริหารจัดการผลไม้แบบเชิงรุกแบบครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงตลาดในประเทศการขยายตลาดต่างประเทศและก็การเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปนะครับเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยกระดับในส่วนของศักยภาพของผลไม้ไทยในตลาดโลกนะครับสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่เห็นตัวเลขแล้วน่ายินดีนะครับ1ล้านกว่าตันแล้วนะครับสำหรับการส่งออกทุเรียนไทย
0: 1ล้านกว่าตันไม่ใช่1ล้านกว่าลูก
1: 1ล้านตัน
0: 1ล้านตัน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหรถคันนึงอ่ะตันนึงนะ
1: ไปที่จีน
0: โอ้โห
1: เป็นล้านคัน
0: อ
1: ่ะ
0: เฮ้ยขายดิบขายดีอ่ะ
1: ครับ
0: จันทบุรีระยองอะไรแถวนั้นใช่มั้ย
1: ทุเรียนใต้ด้วย
0: ก็มี
1: ครับ
0: โอ้ขายดีขายดี
1: ครับ
0: นะมาดูทางด้านของคณะรัฐมนตรีฮะเห็นชอบปรับปรุงมาตรการภาษีนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
1: ครับ
0: เพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีขยายสิทธิประโยชน์ถาวรเสริมการจ้างงานกลุ่มเปราะบางแล้วก็การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนฮะเมื่อวานนี้คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าครม.ก็มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรนะฮะเพื่อขยายเวลาเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมผ่านการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-donation ของกรมสรรพากรแล้วก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะฮะฟังดูงงๆใช่ไหมสรุปก็คือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยเขาก็จะได้สิทธิประโยชน์ในการที่จะเชิญชวนให้คนบริจาคแล้วก็เวลาใครบริจาคผ่านรูปแบบ e-donation ก็คือสแกน QR code นั่นแหละฮะก็จะได้ลดหย่อนภาษีลดหย่อนภาษี1เท่า2เท่าก็สุดแท้แต่นะครับแล้วก็มีการสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนเนี่ยมีมาร่วมสนับสนุนพูดง่ายๆมาร่วมบริจาคเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะมาตรการทางภาษีเป็นอีกกลไกหนึ่งก็จะช่วย แรงจูงใจให้ประชาชนแล้วก็เอกชนเนี่ยมาร่วมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขยายกิจการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานให้กับผู้ที่สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษนะฮะวิสาหกิจเพื่อสังคมมีอะไรบ้างเช่นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดอยคำอะไรแบบเนี้ยนี่คือวิสาหกิจเพื่อสังคม
1: ที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกมา
0: ใช่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางการเกษตร
1: ครับ
0: แปรรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆดอยคำเนี่ยพื้นที่สูง
1: ครับ
0: แม่ฟ้าหลวงก็ทดแทนการปลูกฟิน
1: ก็เป็นผลไม้เป็นน้ำผลไม้เป็นผลไม้แปรรูป
0: ใช่
1: ต่าง
0: ๆนะครับคือเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลก็มีนะฮะแต่โรงพยาบาลนี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมพูดอีกอัน
1: ไม่ใช่อยู่ในส่วนของ
0: ไม่ได้ของวิสาหกิจเพื่อสังคมแต่เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเนี่ยเวลาใครไปบริจาคปุ๊บเนี่ยจะได้ลดหย่อนภาษีเนี่ย2เท่าเช่นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยนะฮะผมบริจาคประจำเลยก็ทุกๆวันพระในวันนี้วันพระก็จะบริจาคเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็อีกเด้งหนึ่งก็เด้งเข้าสู่เราก็คือได้ลดหย่อนภาษี2เท่าด้วยนะครับ
1: ครับคือระบบเนี่ยจะเป็นอีโอเนชันแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นสิ่ง
0: สแกน QR code ก็อีโอเนชันถูกแล้วนะครับเป็นการบริจาคในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ใบอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบัตรจะเด้งเข้าสู่อีเมลคุณโดยอัตโนมัติ
1: เวลาเราจะไปลดหย่อนภาษีแล้วก็
0: ง่าย
1: ไปเลย
0: เวลาคุณเข้า
1: คือว่า
0: เว็บกรมสรรพากร
1: ลิงก์เลย
0: เวลาใช่มันจะดีดขึ้นมาเลยเวลา คุณเสียภาษีในประจำปีพ.ง.ด.91เนี่ยไอสิ่งที่คุณจ่ายอีโดเนชันเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยคุณไม่ต้องไปกรอกซ้ำแล้วก็ไม่ต้องไปอัพโหลด
1: ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่จะต้องมีการนำหลักฐานในการบริจาค
0: นะฮะ
1: อันนี้ก็เป็นความก้าวหน้านะครับในการระบบภาษีของไทยที่ตอนนี้ก็ขับเคลื่อนกันแล้วนะครับไปดูในเรื่องนี้หน่อยไหมครับสำหรับ THAI Passport หรือว่าไทย AI Passport
0: ไม่รู้เรียกไงเหมือนกันแต่เอาง่ายๆอ่ะ AI Passport โดยคุณชัยชนกชิดชอบ DE นั่นแหละที่ถูกต่อว่าเฮ้ยโปร่งใสไห
1: ม
0: และเอามาเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าตกลงเขาจะไปยังไงต่อ
1: ล็อกสเปคไหมหรือยังไงไหม
0: เขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะตกลง
1: ครับจริงๆเรื่องนี้คือต้องบอกว่าเดินหน้าและก็ใกล้ได้ใช้แล้วนะครับ
0: แสดงว่าไปต่อนะฮะ
1: ถูกต้องนะครับสำหรับในส่วนของ THAI Passport นะครับในวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้นะครับ2วันนี้นะครับจะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับคาดว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนโดยเรื่องนี้นะครับผู้ที่ให้ข้อมูลมาก็คือคุณพัชระอนันตสินครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการ THAI Passport นะครับซึ่งเป็นโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อคนไทยนั่นเองนะครับโดยเป้าหมายก็จะเป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปไม่มีจำกัดเกณฑ์อายุสิ้นสุดนะ
0: ครับ
1: คือตั้งแต่15ปีขึ้นไปสามารถร่วมโครงการนี้ได้แต่ว่ามีสิทธิ์แค่5ล้านคนเท่านั้น
0: ก็แสดงว่าผมก็ไปร่วมได
1: ้ได
0: ้ถูกไหม
1: คุณต้องไปลงทะเบียน
0: ใครมาก่อนได้ก่อน
1: ถูกต้องครับซึ่งสามารถเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือเจเนเรต AI ระดับโปรนะครับจากผู้ให้บริการหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแพลตฟอร์มที่เราใช้งานปัจจุบัน Gemini ChatGPT และก็อีกหลากหลายนะครับเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทำงานรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนะครับท่านปลัดดีอีก็กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงเนี่ยก็คาดว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับโครงการนี้นะครับช่วงสิ้นเดือนนี้ครับ31กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่1สิงหาคม2569ก็คือสัปดาห์หน้าแล้วไหม
0: ครับ
1: เป็นสัปดาห์หน้าแล้วนะนะครับที่จะมีการคาดว่าจะมีการลงทะเบียนนะครับหากกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายเสร็จสิ้นตามกำหนดก็จะมีการเปิดระยะเวลาในการลงทะเบียนตามกรอบที่วางไว
0: ้
1: นะครับและในส่วนของการที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อโครงการไหม
0: ครับ
1: คือตอนนี้คือมันเรียกยากอย่างที่คุณสมพลบอกไทย AI Passport บ้าง Thailand AI Passport หรือว่า THAI Passport คือเรียกได้หมดนะครับจะมีการเปลี่ยนเป็น AI Plus ไหม
0: อะไรก็ได
1: ้
0: อะไรก็ได้
1: ท่านปลัดบอกว่า
0: ใจตรงกันพอแล้ว
1: ท่านปลัดบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนไม่เป็นความจริง
0: เอายังไงก็ได
1: ้ยังไม่เคยได้ยินก็ยังคงใช้ชื่อเดิมนะครับ
0: แล้วท่านพัชราเขาอ่านว่ายังไงเนาะ
1: น
0: ะต้องไปถามปลัดด
1: ีเพราะว่าหลายสื่อหลายหน่วยงาน
0: บางคนก็บอกไทย AI Passport บางคนก็ THAI Passport แต่อันนี้เข้าใจตรงกันก็คือว่าการให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ AI ในระดับสูงระดับพรีเมียมเนี่ยในการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้การทำงานเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันอะไรต่างๆเพราะทุกวันนี้ปฏิเสธ AI ไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: AI มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราล่าสุดเนี่ย Facebook เนี่ย Meta Facebook เนี่ยเขาใช้ AI ในการประเมินพนักงานด้วยแล้วส่งผลให้พนักงานเนี่ยบางส่วนเนี่ยถูกไล่ออกจากการที่ใช้ AI ประเมินนะครับ AI ประเมินยังไงฮะ AI ไม่มีหัวใจนะครับ
1: ครับ
0: เอาตามความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ข้อเท็จจริงเลย
0: เพราะว่าคือเขามองไงว่ามนุษย์เนี่ยมีเขาเรียกว่าไงมีความ
1: มีไบแอสมีการลำเอียงอะไรเงี้ย
0: มันมีอารมณ
1: ์
0: ความรู้สึกทำให้การตัดสินคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันไม่เที่ยงธรรมเช่นผมชอบคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ผมให้คุณณัฐพงศ์ดีเด่น
1: อ
0: ีกคนหนึ่งผมสนิทน้อยหน่อยเอาไปดีมากก็แล้วกันมันเป็นแบบนี้ไงไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีคำว่าเฮ้ยคนเนี้ยเด็กนาย
1: ค
0: นนี้ไม่ใช่เด็กนายทำไมเด็กนายได้ดีทุกคนอะไรมันมีแบบนี้ในสังค
1: ม
0: ดังนั้นแล้วเพื่อที่จะลดการครหาตรงนี
1: ้
0: เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยใช้ AI ประเมินซะเลยพอใช้ AI ประเมินปึ้งปุ๊บเนี่ยมันปัญหามันเกิดเขาประเมินจากวันลาวันขาดและผลลัพธ์ในการทำงานแล้วพนักงานบังเอิญที่คนที่เขาลาคลอดเขาขาดอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเฮ้ยลาถูกต้องตามสิทธิ
1: ์
0: เฮ้ยผลงานเราก็ไม่ตกเขาก็ไปฟ้
1: อง
0: บริษัทMeta Facebook เนี่ยแหละ
1: ครับ
0: บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้รับความเป็นธรร
1: ม
0: จากการใช้ AI ประเมิน
1: ครับ
0: ส่วน Facebook Mark Zuckerberg เขาก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ใช้ AI ประเมินผมใช้คนประเมินก็นั่นแหละสู้กันไป
1: ครับ
0: ซึ่ง Facebook เนี่ยเวลาเขาเก็บข้อมูลเนี่ย Meta Facebook เนี่ยเขาเก็บข้อมูลพนักงานเนี่ยเขาขออนุญาตก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: แต่วิธีการที่เขาเก็บเนี่ยเขาดูตั้งแต่การลากเมาส์เขาดูตั้งแต่เว็บไซต์ที่คุณเข้าแล้วก็โทรศัพท์มือถือว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณทำอะไรคืออ้าวสมมติคุณเวลาเนี้ยคุณอยู่นอกสถานที่ทำงานแล้วผลงานคุณเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยเขาประเมินหมดเลยนะว่าคุณออกมาที่ทำงานเขาไม่ได้ว่าแต่ผลงานเนี่ยคุณต้องมีออกมามีเอาท์พุตออกมาไงถ้าเอาท์พุตมันออกมาแล้วมาเทียบกับวันลาแล้วการออกนอกพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่ได้เขาก็ไล่ออก
1: ครับ
0: แล้วมันมีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องจ้างคนในจำนวนเงินเท่านี
1: ้
0: แล้วผลลัพธ์ออกมาเท่านี้เขาจ้างคนใหม่ไม่ดีกว่าหรอ
1: มันก็จะไม่คุ้ม
0: ใช่
1: คร
0: ับ จนเดี๋ยวนี้มีคำพูดที่ว่าเฮ้ยพนักงานเงินเดือน18,000แล้วถ้าเกิดงานเขาเนี่ย AI ทำได้ AI เดือนละ800บาทจ้าง AI ดีกว่า
1: AI น่าจะคุ้มกว่า
0: AI คุ้มกว่าผมจ้างคุณณัฐพงศ์เนี่ยมาทำกราฟิกแล้วเป็น case by case
1: job
0: by
1: job
0: ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ AI ทำได้
1: แค่มีโปรเนี่ยก็คือโอ้โห
0: แล้วทำไมผมต้องจ้างคุณณัฐพงศ์เดือนละ18,000ผมไปจ้าง AI เดือนละ800ดีกว่าหรือเปล่า
1: ครับ
0: ประหยัดไปเท่าไหร่ล่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นมุมมองอีกมุมมองนึง
0: ใช่ดังนั้นแล้วเนี่ย AI มันเข้ามาในชีวิตเราเยอะแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรกันเยอะการที่จะสนับสนุนให้คนใช้ AI เนี่ยคือ AI ยังไงก็ต้องมีมนุษย์เนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลในการใช้นะฮะอันนี้ก็จะทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานมากยิ่งขึ้นอ
1: ัน
0: นี้คือวัตถุประสงค์ของไทย AI Passport นะฮะแต่ลงทะเบียนช่องทางไหนเนี่ย
1: ยังไม่ได้บอกรายละเอียดแล้วประเด็นคือลงทะเบียนแค่2วันด้วยนะแต่ว่ามัน5ล้านสิทธิ์ไงพ
0: ี่ก๊อฟ5ล้านสิทธิ์ยิ่งกว่าคนละยิ่งกว่าใครช่วยไทย
1: ครับใครช่วยไทยยัง20ล้านน่ะแต่อย่างน้อยผมต้องลงให้ได้แหละ
0: ผมก็ต้องลงให้ได้เลย
1: ผมใช้ไงทุกวันเนี้ย
0: นะผมก็ใช้แต่นั่นแหละก็ทุกคนก็อยากได้ของฟรีใช่ไหม
1: ใช่
0: นะ
1: คร
0: ับเอาความจริงมาพูดก็เดี๋ยวดูอันนี้คาดนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ประหลัดดีอีคาดนะฮะว่าจะเปิดลงทะเบียนไทย AI Passport 31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้นะครับ
1: ครับ
0: ติดตามดูนะครับ
1: ครับก็ติดตามกันนะครับคาดว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีรายละเอียดในการช่องทางการลงทะเบียนมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปแล้วมาติดตามข่าวสารกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งเกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีหากจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
7: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบ
8: โอ้ที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งการให้เกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีหากจำเป็น
10: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภายหลังการหยุดยิงสิ้นสุดลงและการสู้รบกลับมาปะทุอีกครั้งว่าเนื่องจากห่วงใยความปลอดภัยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวนมากซึ่งการปะทะครั้งที่ผ่านมาได้มีการอพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยขณะที่สถานการณ์ในขณะนี้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งจึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยแต่ละแห่งได้ประเมินสถานการณ์แต่ละพื้นที่อย่างไรแต่ที่สำคัญคือต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และหากจำเป็นต้องอพยพคนไทยอีกครั้งก็ยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยเข้มหลังเกิดเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงช่วงค่ำวันนี
11: ้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบนำรถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นวันนี้จังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่เสี่ยงทันทีโดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจและจุดตรวจในเขตเศรษฐกิจหรือเซฟตี้โซนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเน้นย้ำการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยอย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมความพร้อมรับทุกสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่จังหวัดนราธิวาสยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: นามพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบคนร้ายใช้รถยนต์เก๋งบรรทุกระเบิดแสวงเครื่อง รถยนต์ขับเข้ามาบริเวณหน้าสถานีตำรวจก่อนลงจากรถและหลบหนีไปกับรถจักรยานยนต์ที่ขับตามมารับปล่อยให้รถยนต์พุ่งชนแผงกั้นหน้าสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเสียหายทั้งคันรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเพลิงไหม้รวมถึงอาคารและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดภาชนะบรรจุและวิธีการจุดชนวนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดนราธิวาสได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่8ตำบลบางปออําช่วงเวลาประมาณ 0:10 นที่ผ่านมาขยายผลจากเหตุคนร้ายผลการตรวจแต่ได้เชิญอายุ37ปีเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อรวบรวมและขยายผลการเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์บันทึกสภาพร่างกายและจัดทำเอกสารตามขั้นตอนพร้อมจัดทำบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานณสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสก่อนส่งเข้าสู่ศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเพื่อดำเนินการตามกรอบกฎหมายยืนยันว่าการปฏิบัติครั้งนี้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีพยานหลักฐานพิสูจน์ความเกี่ยวข้องตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุแจ้งหน้าที่สายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงคิดจะชายคิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการกฎหมายใกล้ตัว15นาฬิกา7นาทีรายการคลื่นใสไวทีน16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตตะโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดง

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดา

สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะทักทายกันในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 GHz และทักทายคุณผู้ฟังที่เราฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าก็ทักทายกันไปด้วยนะคะที่เราฟังอยู่หลายๆช่องทางแล้วก็ทักทาย Facebook Live กันก่อนเลยค่ะมีพี่อเนกพริกไทยนะคะส่งสติกเกอร์ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาในยามเช้าสวัสดีด้วยค่ะพี่อเนกค่ะแล้วก็สวัสดีพี่นิมิตด้วยนะคะที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสค่ะยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวมาฝากกันนะคะหลายประเด็นนโยบายของรัฐบาลก็มีแล้วก็เรื่องของการติดตามความคืบหน้าในพื้นที่ของภูเก็ตในพื้นที่ของพังงาในภารกิจที่มีการทวงคืนพื้นที่สาธารณะกลับมาให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์กันต่อไปนะคะก็มีข่าวนี้มาฝากกันด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะติดตามปริมาณฝนในแต่ละวันกันนะคะวันนี้ภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะปริมาณฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีภาคตะวันออกวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ60ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เนี่ยมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ40แล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้จะมีปริมาณฝนโอ้โหน่าจะน้อยที่สุดแล้วแหละน่าจะน้อยที่สุดแล้วนะคะอ่าวไทยมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ30และภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้นะคะร้อยละ40ค่ะก็ถือว่าเบาบางหน่อยในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าฝั่งบนเนี่ยยังคง60อยู่เนาะภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะก็นั่นแหละใครที่ติดตามสภาพอากาศได้วางแผนการเดินทางวางแผนการทำกิจกรรมตลอดทั้งวันกันได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ติดตามได้ในทุกๆช่องทางแต่ว่าช่วงเช้าแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนัดแล้วก็ทีมงานรายการอันดามันวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องพยากรณ์อากาศให้ฟังกันในทุกๆวันเนาะยามเช้าทุกคนจะได้แบบเตรียมตัวกันได้ถูกว่าตอนเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปที่นี่เนี่ยปริมาณฝนวันนี้เท่าไหร่จะได้กะเกณฑ์ถูกจะได้เตรียมความพร้อมกันได้ถูกนะคะเอาร่มติดตัวกันเอาไว้เสื้อกันฝนติดตัวกันเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังค่ะนอกจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาดูเรื่องของมติของคณะรัฐมนตรีกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้มีมติของคณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เป็นงบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843ล้านบาทมอบให้กับกรมชลประทานค่ะและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ไปดำเนินการในการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี68ที่ผ่านมานำไปฟื้นฟูให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยแล้วก็รองรับในช่วงที่อาจจะมีฝนตกหนักขึ้นอีกหลังจากนี้ค่ะโดยโครงการนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะคะมีทั้งจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งหมด67รายการด้วยกันอย่างเช่นในพื้นที่สงขลาค่ะก็จะมีการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1อันนี้คือเป็นเรื่องที่หลายคนพูดกันเยอะมากว่าจะทำยังไงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือเป็นคลองสายหลักที่เป็นการระบายน้ำออกจากตัวเมืองหาดใหญ่แล้วก็เมื่อช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาปลายปี68ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าคือตัวคลองร.1อ่ะค่ะรับน้ำไม่ไหวจนล้นออกมานะคะตรงนี้ก็เราก็ได้รับความเสียหายเยอะด้วยก็ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมไปนะคะเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพในการรองรับน้ำหากเกิดกรณีฝนตกหนักขึ้นในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายรายการเลยนะคะหลักๆเราจะพูดแค่หลักๆเนาะแล้วก็มีรายการแบบยิบยิบย่อยย่อยระบบส่งน้ำหรือว่าซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านเหนือคลองประมาณนี้นะคะในพื้นที่อำเภอสะดาวก็คือหลายโครงการมากนะคะแต่ว่าในพื้นที่สงขลาเนี่ยวงเงินอยู่ที่ประมาณ646ล้านบาทส่วนในพื้นที่สตูลค่ะ
วงเงิน88ล้านบาทนะคะ7โครงการที่จะมีการซ่อมค่ะก็มีการซ่อมแซมฝายคลองรักเกตอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะแล้วก็ในพื้นที่อำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังนะคะก็หลายๆโครงการค่ะส่วนในพื้นที่ยะลายะลาเนี่ยวงเงินประมาณ2ล้านบาทนะคะก็จะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะของจังหวัดยะลาส่วนที่ปัตตานีเนี่ยวงเงินประมาณ70ล้านบาทก็หลายพื้นที่หน่อยค่ะส่วนในพื้นที่นราธิวาสวงเงินประมาณ35ล้านบาทค่ะก็จะไปมุ่งอยู่ในพื้นที่ของบาเจาะนะคะแล้วก็ในพื้นที่ตากใบด้วยค่ะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราอำเภอตากใบนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆก็ต้องรอติดตามค่ะแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตามที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลค่ะในการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรองรับน้ำหรืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวแล้วกันค่ะเมื่อวานนี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ไทยแลนด์ยกกำลังประเทศไทยค่ะยกระดับทุนมนุษย์ได้มุ่งเน้นเรื่องของการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยด้วยการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการศึกษาเข้าถึงการพัฒนาทักษะแบบ up skill และ re skill ค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้และเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจการผลักดันหรือว่าการผนึกกำลังของ5กระทรวงมีทั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงที่2กระทรวงศึกษาธิการค่ะ3กระทรวงแรงงาน4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์5กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำชื่อทั้ง5กระทรวงนี้เอาไว้นะคะเขาจะทำงานร่วมกันในการยกระดับคุณภาพของคนไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนระดับไหนก็แล้วแต่ค่ะโดยตัวแทนของทั้ง5หน่วยงานนี้นั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้นำเสนอแผนปฏิบัติที่เรียกว่า Lifelong Support ค่ะเพื่อดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมแถลงผลงานในรอบ90วันที่ผ่านมาของทั้ง5กระทรวงที่เขาทำงานร่วมกันนะเขาบอกว่าจะส่งผลให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านทางนโยบายทั้งหมดที่เขาเตรียมพร้อมมาผ่านการดำเนินงานของทั้ง5กระทรวงที่ดนัทบอกให้คุณผู้ฟังจำชื่อ5กระทรวงที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วจะครอบคลุมถึงเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาชีพสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือคุณจะเป็นผู้ใช้แรงงานก็แล้วแต่แล้วเรื่องของการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกรการยกระดับสวัสดิการให้กับผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางค่ะและยังมีการทำงานเรื่องของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงไปจนถึงเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีถ้าเกิดว่าฟังตัวชื่อโครงการคร่าวๆเนี่ยมันอาจจะฟังดูยากแต่ถ้าเกิดว่าเราจำชื่อหน่วยงานเอาว่า5กระทรวงนี้5หน่วยงานนี้เนี่ยเราจะรู้ทันทีว่ามันเกี่ยวข้องกับเราอย่างเช่นกลุ่มเกษตรกรนะคะเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยทุกนโยบายที่ออกมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องตรงมาที่ฉันและฉันจะต้องได้รับสิทธิตรงนี้หรือว่ากระทรวงศึกษาธิการเราจะต้องมั่นใจได้ว่าการพัฒนาในแวดวงการศึกษาให้กับกลุ่มลูกหลานบุตรหลานของเราเนี่ยหรือว่าคนช่วงไหนก็แล้วแต่ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้วหรือจริงๆแล้วเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังแม้กระทั่งในวัยของคนที่เป็นวัยทำงานหรือเป็นวัยผู้สูงอายุอ่ะทุกคนก็ยังสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อยู่ไม่ว่ารูปแบบไหนก็แล้วแต่การศึกษานอกระบบการศึกษาในระบบหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ค่ะมันจะถูกพัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอาง่ายๆว่าอย่างที่เราบอกจำชื่อ5หน่วยงานเอาไว้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีสิทธิ์โดยตรงที่จะได้รับการดูแลจากหน่วยงานนี้ค่ะคุณก็รอติดตามนโยบายของทางหน่วยงานได้เลยคือมันยิบย่อยๆเนาะเราอาจจะบอกกันไม่หมดนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกว่าให้จำชื่อหน่วยงานกันเอาไว้นั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบมีมติออกมาค่ะให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและเป็นวันหยุดราชการประจำปีด้วยค่ะโดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาติและให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปค่ะก็เป็นข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้นะคะทักทายคุณต้นน้ำปรเมนิรโสค่ะสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ครับพี่แนนขอบคุณมากๆค่ะที่ทักทายกันเข้ามาอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่สุราษฎร์คุณต้นน้ำค่ะอากาศดีใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝั่งอ่าวไทยมีฝนแค่ประมาณ 30% เองนะเป็นยังไงกันบ้างคะน่าจะอากาศดีน่าจะแบบได้รับแดดยามเช้าน่าจะแดดออกกันหลายพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก2ผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: ทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
2: มาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

าพจำผลงานเพลงจากป๊อปปองกูลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะคำยินดีจากเคลียร์นะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงแบบแนวสตริงในยุคนี้หรือว่าแนวไหนก็ได้อะเดี๋ยวเปิดให้เลยในช่วงท้ายๆของรายการนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อดีกว่าค่ะอย่างที่สัญญากันเอาไว้ว่าเป็นข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันไปเริ่มกันที่ข่าวในภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้เขาดำเนินโครงการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดโครงการท่าอากาศยานสีขาวประจำปี2569จะได้ยกระดับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีการคุมเข้มเรื่องของการให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ด้วยค่ะมาดูเรื่องนี้กันค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวานสักประมาณช่วงเช้าๆ 9:00 นค่ะก็มีการดำเนินการในการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะโดยมีทางด้านของผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการนี้นะคะมีผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของท่าอากาศยานภูเก็ตเองนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐมีเอกชนเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยค่ะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานขนส่งผู้ประกอบการรถแท็กซี่แล้วก็ผู้ให้บริการสาธารณะเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะทางด้านของท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตท่านบอกว่าตัวท่าอากาศยานภูเก็ตเองเนี่ยคือให้ความสำคัญมากนะกับเรื่องของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการกับผู้โดยสารแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วทำมาแบบต่อเนื่องมากแบบนี้ค่ะแล้วโครงการนี้ที่เขาจัดขึ้นมาคือท่าอากาศยานสีขาวก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญของเขาเขาอยากจะสร้างวินัยด้านการจราจรเขาอยากจะส่งเสริมเรื่องของการให้ทุกภาคส่วนที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้บริการกับผู้โดยสารน่ะมีจิตสำนึกในการที่ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยคนที่เขามาใช้บริการเขาก็เกิดความมั่นใจไงคะและที่สำคัญคือมันช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะภายในท่าอากาศยานด้วยค่ะกิจกรรมก็มีหลายกิจกรรมมากค่ะมีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารรถโดยสารสาธารณะมีการตรวจความพร้อมของมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะนะคะแล้วก็การตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถสาธารณะค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทุกคนได้มั่นใจว่าคนที่เขามาขับขี่รถโดยสารสาธารณะแล้วเขาให้บริการเราเนี่ยคือเขามีความพร้อมทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงก็คือคุณสามารถมั่นใจได้อะก็มีการตรวจสอบแบบนี้กันอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถดูแลผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนซึ่งโครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือของทุกภาค

จริงอ่ะแผนการฝึกซ้อมหรือว่าการตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีหนึ่งยังต้องทำแผนย่อยๆอีกหลายครั้งแล้วก็ต้องทำในทุกๆปีหรือ2ปีครั้งก็ได้สำหรับแบบเคสใหญ่ๆการจำลองแบบเหตุการณ์เคสใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะคะก็มีการดำเนินการกันอยู่ตลอดค่ะก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่ของภูเก็ตเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงานะคะก็มีการไปทวงคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะค่ะไปดูว่ามีพื้นที่ไหนบ้างค่ะโดยท่านไพรัชเพชรยวนนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะพร้อมด้วยท่านบัญชาธนูอินท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงามีปลัดจังหวัดพังงามีนายอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็เจ้าหน้าที่อส.เข้าไปรื้อสิ่งปลูกสร้างที่ได้ไปลุกล้ำลำน้ำลุกล้ำบริเวณชายหาดพื้นที่สาธารณะออกจากบริเวณชายหาดตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าค่ะซึ่งทางอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยเขาได้มีการสำรวจพื้นที่ชายหาดที่มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและประกอบกิจการร้านค้าพอมีการดำเนินการตรวจไปเรื่อยๆนะคะก็ปรากฏพบว่าในพื้นที่ตำบลคึกคักเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการร้านค้าอยู่ประมาณ22ร้านด้วยกันหมู่ที่1เนี่ยประมาณ13ร้านหมู่ที่3เนี่ยประมาณ9ร้านแล้วก็ในพื้นที่ตำบลบางม่วงพบว่ามีอยู่โอ้เยอะเหมือนกันนะคะประมาณ58ร้านด้วยกันค่ะแล้วก็ในพื้นที่หมู่ที่2 6ร้านหมู่ที่7 41ร้านแล้วก็หมู่ที่8จำนวน11ร้านด้วยกันนะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ค่ะทางจังหวัดพังงาเขาได้ออกประกาศขึ้นมาเรื่องของการห้ามไม่ให้ผู้ใดก่อสร้างเพิงพักศาลาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งห้ามจัดวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดค่ะซึ่งก็มีการลงมติกันไปเมื่อวันที่18มิถุนายน2569เพื่อจะได้ออกประกาศตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ค่ะไปจนถึงการดูแลความสงบความเรียบร้อยในพื้นที่แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขาสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดร่วมกันได้ค่ะไม่ใช่มันเป็นประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้ซึ่งต่อมาทางอำเภอตะกั่วป่าเองเขาก็ได้นำป้ายประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากออกประกาศและเดี๋ยวเผื่อคนไม่ได้ติดตามไม่รู้ก็เลยนำป้ายเนี่ยไปทำการติดเอาไว้ตามพื้นที่ชายหาดเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ได้รับทราบว่ามีมติตัวนี้ออกมานะคะซึ่งดำเนินการไปแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่22มิถุนายน69ที่ผ่านมาหลังจากที่มีมติเมื่อวันที่18มิถุนาพออีกไม่กี่วันที่22มิถุนาปุ๊บก็เอาป้ายไปติดไว้ในพื้นที่เลยแล้วก็แจ้งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่นะคะแล้วก็กำหนดระยะเวลาให้กับผู้ประกอบการเนี่ยดำเนินการรื้อถอนเองเลยนะคุณนำอะไรมาตั้งไว้วางไว้ในพื้นที่บริเวณชายหาดสาธารณะคุณก็จะต้องรื้อถอนกลับไปตามประกาศหรือคำสั่งตัวนี้ภายใน15วันซึ่งครบกำหนดไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏพบว่าผู้ประกอบการและร้านค้าส่วนใหญ่เขาก็ให้ความร่วมมือดีนะคะในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ตัวเองเอาไปตั้งไปทำกันเอาไว้ค่ะและมีการปรับปรุงสภาพของชายหาดให้คืนสู่สภาพเดิมแล้วก็มีการประกาศเน้นย้ำว่าถ้าเกิดว่าใครมีการฝ่าฝืนก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะโดยท่านผู้ว่าเองท่านบอกว่าคือทางจังหวัดก็ทำตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่มอบหมายให้ทุกจังหวัดเลยไม่ใช่แค่พังงาภูเก็ตหรืออะไรที่ไหนแต่คือทุกจังหวัดเลยนะคะที่มีในลักษณะประมาณนี้เนี่ยคือต้องดูแลความเรียบร้อยต้องทำงานในเชิงรุกต้องทำงานกับหลายภาคส่วนในการดูแลพื้นที่ต่างๆที่มันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้มันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์จริงๆไม่ใช่ให้ใครก็ได้เข้ามาฉกฉวยโอกาสไปสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆนโยบายที่มีการรับปฏิบัติมานะคะจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะลงมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยคือเราเห็นผลงานการทำงานของในแต่ละพื้นที่แบบนี้ก็โอเคเนาะทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าทุกคนไปเที่ยวที่ไหนทุกคนไปจังหวัดไหนแล้วยังเจอกรณีแบบนี้อยู่อะค่ะเฮ้ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์หรือเปล่านะแล้วทำไมถึงมีการเรียกเก็บเงินหรืออะไรประมาณนี้เข้าข่ายลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนสามารถไปร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าร้องเรียนกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นั้นเลยก็ได้อันนี้จะเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็น

พื้นที่สาธารณประโยชน์มันจะได้กลายเป็นสาธารณประโยชน์สำหรับคนทุกกลุ่มได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
1: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
2: ่
1: หนูจะทำยังไงดี
0: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: มาคุย
4: รักกินไม่ได้จากสงกรานต์รังสรรค์ค่ะก็หลายๆมุมมองของความรักเนาะผ่านทางผลงานเพลงที่เราถ่ายทอดให้กับผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในแต่ละวันนะคะจริงๆก็ได้ทุกแนวนะผู้ฟังอยากฟังผลงานเพลงไหนกันบ้างล่ะก็สามารถขอกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางของสวทรนองเลยค่ะมาตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะคะยังเหลือข่าวสารอีก2จังหวัดก็คือทางจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองค่ะแต่ไปดูกระบี่กันก่อนค่ะที่กระบี่ตอนนี้นะคะมีการเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนประมาณ254ไร่ให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มอบให้แก่เกษตรกรจำนวน32รายค่ะหวังว่าการมอบให้ในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่กระบี่นะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คทช.จังหวัดกระบี่ค่ะประชุมกันไปเมื่อวานนี้นะคะในที่ประชุมเนี่ยมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่1ซึ่งประชุมกันไปเมื่อวันที่18ธันวาคมของปีที่แล้วพร้อมทั้งมีการแจ้งเรื่องสำคัญให้ทราบหลายประเด็นด้วยกันโดยเฉพาะข้อมูลของการอนุญาตให้ขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่กระบี่ค่ะเพื่อเป็นการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งทางด้านของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะที่เขาเป็นคณะอนุกรรมการในเรื่องนี้นะคะเขาก็มีการได้ส่งข้อมูลการอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือเข้าอยู่อาศัยภายในพื้นที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกาโรดนะคะแล้วก็ป่าคลองหินแล้วก็มีท้องที่ตำบลเขาครามแล้วก็ที่ตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่ด้วยนะคะรวมๆแล้วประมาณ254ไร่2งานกับอีก9ตารางวาค่ะเพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลมอบให้กับเกษตรกรจำนวน32รายประมาณ38แปลงค่ะตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตรงนี้นะคะก็มีการมอบกันไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีการส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพการตลาดที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยแล้วก็อีกหลายๆประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรทั้ง32รายด้วยค่ะจากกระบี่มาปิดท้ายที่ระนองกันบ้างคุณผู้ฟังเรื่องของแวดวงการศึกษาแก้ปัญหาไม่จบไม่สิ้นสักทีเรื่องของเด็กที่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาตอนนี้ระนองมีการอัปเกรดอีกหนึ่งขั้นนะคะในการจริงจังกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มากขึ้นก็มีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้นำทีมโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะก็มีการประชุมกับหลายภาคส่วนในที่ประชุมเขาก็ได้รายงานความคืบหน้าของการประชุมก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงการดำเนินโครงการ Thailand Zero Dropout Plus ค่ะซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการที่คุณจะต้องให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปติดตามเข้าไปค้นหาแล้วก็นำเด็กและเยาวชนที่เขาหลุดออกไปจากนอกระบบการศึกษากลับเข้ามาอยู่ในระบบให้ได้เขาจะมีปัญหาอะไรเราจะต้องช่วยซัพพอร์ตในทุกๆทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในด้านนั้นนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาและศึกษาต่อไปได้นะคะซึ่งผลการดำเนินงานด้านที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีการดำเนินงานหลายด้านมากๆเลยรวมถึงการพัฒนาในตัวของศักยภาพของเด็กนักเรียนการดูแลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียนหรือต่างๆค่ะที่มีการดำเนินการนะคะก็หลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะคือเขาก็มีการเปิดเผยว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการทำงานแบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้นหน่วยงานหลักๆที่ทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้นะคะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองค่ะสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายภาคส่วนนะคะพม.เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลอยู่เยอะว่าเด็กในชุมชนไหนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแค่ไหนแล้วก็ได้รับการศึกษาในระดับชั้นไหนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าคุณครูที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านเป็นประจำในทุกปีการศึกษากลุ่มนี้เขาก็จะมีข้อมูลที่เชิงลึกเหมือนกันค่ะก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยไม่ต้องหลุดจากระบบการศึกษาหรือใครที่มีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือประคับประคองกันไปผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะคะทั้งการมอบทุนหรือการเข้าไปช่วยเหลือดูแลถึงที่บ้านที่พักอาศัยเป็นยังไงประมาณนี้เป็นต้นค่ะเรานำเสนอข่าวกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เชิงรุกหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาผนวกกับภาคการศึกษามากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เด็กๆชาวระนองให้เยาวชนชาวระนองเนี่ยเขาได้มีทักษะด้าน AI แล้วก็สนุกไปกับการเรียนรู้และที่สำคัญคือเขาก้าวทันกับยุคดิจิทัลยุคปัจจุบันนี้แล้วก็วาระนี้อย่างที่บอกว่าเป็นวาระสำคัญมากๆเลยนะคะก็จะมีการดูแลในทุกๆโรงเรียนในทุกๆแบบสถานศึกษาไม่ว่าคุณจะเป็นสถานศึกษาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยทุกข้อมูลต้องเข้ามาอยู่ในเวทีการประชุมแบบนี้เพื่อจะได้หาแนวทางร่วมกันว่าพื้นที่ไหนโซนไหนอำเภอไหนโรงเรียนไหนที่ยังต้องได้รับการช่วยเหลืออยู่หรือว่าเด็กกลุ่มไหนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็มีการพูดคุยกันในหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นในเวทีการประชุมแบบนี้แต่เรานำมาเล่าให้เห็นถึงความคืบหน้าว่าเขายังคงเดินหน้าในการทำเรื่องนี้อยู่นะนโยบายเรื่องนี้อยู่นะแล้วก็พยายามที่จะอ่านชื่อหน่วยงานให้ทุกคนได้รับฟังกันอย่างชัดเจนเผื่อใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยลูกหลานของฉันมีปัญหาครอบครัวเรามีปัญหาด้านนี้จนทำให้ลูกหลานหลุดออกจากระบบการศึกษาอะไรประมาณนี้เป็นต้นก็จะได้ไปขอความช่วยเหลือได้ถูกต้องนะคะก็นำมาฝากกันในทุกๆประเด็นในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ฟังถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถบอกกันเข้ามาได้แต่เราก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดเนาะความสุขก็ต้องการมอบให้ข่าวสารก็ต้องการเสิร์ฟให้ในยามเช้าแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็จะมีดีเจสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะแล้วก็ข่าวสารก็อัปเดตนำมาฝากกันในทุกๆวันเลยนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับการทำงานกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันรวมถึงดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งเตือนผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคสามารถวิ่งให้บริการได้เพียง1ขบวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งเตือนผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคสามารถวิ่งให้บริการได้เพียง1ขบวน
8: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนออกประกาศเตือนผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า Airport Rail Link ชั่วคราวเนื่องจากระบบเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคส่งผลให้สามารถจัดเดินรถให้บริการได้เพียง1ขบวนเท่านั้นเพื่อป้องกันผลกระทบและความล่าช้าขอแนะนำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกอื่นแทนเช่นรถแท็กซี่สาธารณะและรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันรถโดยสารสาธารณะขสมกรถประจำทางรถลิมูซีนท่าอากาศยานหรือรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในวันนี้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาเดินทางมากกว่าปกติโดยทางสนามบินได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางและให้ข้อมูลขนส่งทางเลือกแก่ผู้โดยสารณจุดให้บริการเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สามารถอัปเดตสถานการณ์การเดินทางได้ที่ Facebook Airport Rail Link นพศรแก้วคำรายงาน
1: พาณิชย์เพชรบูรณ์แจ้งขั้นตอนยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีสถานะเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท
9: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่มีสถานะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดโดยสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอสามารถติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลโดยกรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งการตรวจสอบและออกหนังสือแจ้งผลไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสงค์ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของการมีชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นสามารถยื่นข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยสมัครใจเพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวบรวมส่งกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570หรือ025474376สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์056737049ในวันและเวลาราชการเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมชาวเมียนมาลักลอบขนโดรน FPV ขีดความสามารถสูงเตรียมส่งข้ามแดนหวั่นกระทบความมั่นคง
10: ที่บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจับกุมนายมินนี่จออายุ28ปีสัญชาติเมียนมาพร้อมของกลางโดรน FPV ขีดความสามารถสูง4ลำโครงเฟรม7ชุดและอุปกรณ์อะไหล่อาทิมอเตอร์กล้องติดโดรนแผงวงจรควบคุมเสาสัญญาณรวม16รายการหลังพบการลักลอบขนส่งพัสดุผ่านบริษัทเอกชนเพื่อเตรียมส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งเป็นเทคโนโลยีโดรนที่มีขีดความสามารถสูงแตกต่างจากโดรนพาณิชย์ทั่วไปทั้งความเร็วระบบส่งสัญญาณและความสามารถในการบินในพื้นที่ซับซ้อนการจับกุมในครั้งนี้จึงเป็นการสกัดกั้นภัยความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทช.ตะกั่วป่า
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
17: ขับขี่มีสติ
14: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยื่นยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยื่นยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489 HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
19: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูนและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลแล้วมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นโดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตครับสทพังงาสทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสทกระบี่และสพทระนองวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระสัยผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก่อนเราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็รับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในรายการเล่าข่าวอันดามันของเราครับประเดิมกันด้วยข่าวใหญ่ข่าวระดับประเทศที่มีผลกระทบถึงข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับผมน่าจะเดากันได้ไม่ยากว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่กำลังหนาหูในปัจจุบันมากๆเลยนะครับรวมถึงในสื่อโซเชียลออนไลน์ในเรื่องของการทุจริตข้อสอบนะครับผมของท้องถิ่นนะครับโดยล่าสุดนะครับท่านนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามรองปลัดเซมเบ้นั่นเองนะครับผมได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับส่งสัญญาณเตือนขั้นเด็ดขาดลั่นพร้อมปิดตายทุกประตูการทุจริตครับในการจัดสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหารนะครับผมซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับก่อนนั้นท่านได้บอกเลยนะครับว่าตายทุกประตูการทุจริตของการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหารนะครับผมก็เตรียมดูกันเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมสำหรับการสอบครั้งใหญ่นี้นะครับมีผู้เข้าสอบทั่วประเทศมากถึง 37,359 คนครับโดยได้กระจายจัดสอบพร้อมกัน5สนาม5ภูมิภาคนะครับได้แก่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมกลุ่มอุดรธานีขอนแก่นนะครับแล้วก็ปทุมธานีชลบุรีและในส่วนของภาคใต้เราก็จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบมาตรฐานสากลครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือรองปลัดเซมเบ้นะครับได้ย้ำเตือนผู้สอบทุกคนว่าให้เชื่อมั่นนะครับในความรู้ความสามารถของตนเองอย่าหลงเชื่อหน้าเนียนหรือนายหน้าคนไหนเด็ดขาดนะครับที่มาแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือหรือซื้อขายคะแนนสอบได้เพราะนั่นคือการโดนหลอก 100% และจะเสียเงินฟรีทันทีครับทันนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้วางมาตรฐานคุมเข้มสูงสุดหากผู้ใดพบเห็นเบาะแสหรือชักชวนหรือการทำทุจริตนะครับสามารถแจ้งข้อมูลและหลักฐานนะครับได้ทันทีเลยนะครับผมที่ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่นนะครับหมายเลขโทรศัพท์022419014ครับหรือแจ้งตรงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและปปช.นะครับโดยย้ำชัดเจนว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับทางราชการขั้นสูงสุดครับนี่แหละครับผมก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่เปิดประเด็นได้ยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นประเด็นเดือดที่เอาไม่ลงจริงๆจนกว่าทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมนะครับประเด็นนี้ในสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็เดือดมากๆเลยหลากหลายคอมเมนต์หลายข้อความหลายเขาเรียกว่ามีการส่งเบาะแสกันเยอะมากๆนะครับผ่านสื่อออนไลน์ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องติดตามกันดูว่าทางรัฐบาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดการเรื่องนี้ให้จบแบบไหนนะครับผมเราจะมาอัปเดตกันตลอดเวลานะครับหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทางสทภูเก็ตจะนำขึ้นเพจ Facebook นะครับผมรวมถึง TikTok ด้วยนะครับผมแล้วก็นำมาเสนอในรายการข่าววิทยุอย่างนี้นะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่อีก1ทิศทางเทคโนโลยีนะครับด้านเทคโนโลยีเนาะระดับโลกแล้วก็โอกาสครั้งสำคัญของธุรกิจไทยนะครับกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับโดยทางด้านท่านอรมนทรัพย์ทวีธรรมนะครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เปิดเผยผลวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร AI ทั่วโลกนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการยื่นขอจดสิทธิบัตรพุ่งสูงขึ้นกว่า75เท่านะครับโดยเฉพาะหลังการเปิดตัวของ Generative AI อย่าง ChatGPT ครับส่งผลให้ยอดการยื่นขอสิทธิบัตรในช่วงปี2566เนี่ยถึงปี2567เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 52.3 นะครับผมซึ่งยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเองก็รวมถึงจีนเนี่ยก็ครองสัดส่วนสิทธิบัตร AI รวมกันเกินกว่าครึ่งนึงของโลกเลยนะครับอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่าสัดส่วนการยื่นขอคุ้มครองสิทธิบัตร AI เนี่ยระหว่างประเทศทั่วโลกยังมีเพียงร้อยละ 15.5 เท่านั้นนี่จึงเป็นโอกาสทองนะครับของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยนะครับในการเร่งพัฒนา local AI หรือ AI agent นะครับที่เข้าใจภาษาบริบทวัฒนธรรมและวิธีท้องถิ่นนะครับเพื่อนำไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมหลักของไทยนะครับผมโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวภาคการเรื่องของสุขภาพการเงินและการบริการเนี่ยรวมถึงการพัฒนา AI ด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับผม สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564ถึงปีพุทธศักราช2569นะครับมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรด้าน AI นะครับผมรวมแล้วกว่า 3,390 คำขอโดยเป็นคำขอจากคนไทยจำนวน 1,289 คำขอครับซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนให้คนไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมและจดคุ้มครองสินทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนนะครับนี่ครับคุณผู้ฟังครับสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในภาคใต้นะครับผมก็สามารถติดตามได้ผ่านเพจของเราด้วยแหละครับอย่างเรื่อง AI เนี่ยเห็นไหมครับผมถ้าเราไม่รีบกระเตื้องในการเรียนรู้นะครับผม AI จะพัฒนาไปอย่างไวมากๆเพราะตอนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับต้องคอยรับข้อมูลเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ AI ให้มากขึ้นนะครับผมเผื่อวันนึงเนี่ยใครจะไปคิดล่ะครับใครจะไปรู้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังฟังรายการอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนา AI ก็ได้นะครับผมเอาละครับมาอีกที่หนึ่งข่าวนะครับปิดท้ายช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนกันด้วยข่าวใหญ่ของสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยครับกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลครับล่าสุดนะครับท่านอันสิทธิ์สัมพันธ์รัตน์นะครับผมปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปีพุทธศักราช2569ครับหรือ OTOP Production Champion OPC ครับก็ต้องบอกว่าเป็นระดับประเทศเลยนะครับผมที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมด้วยท่านสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนครับรวมถึงผู้แทนจาก4กระทรวงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแบบคึกคักมากๆเลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญนะครับผมของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ระบุไว้อย่างลึกซึ้งว่าสินค้าโอท็อปอย่าให้คนซื้อเพราะสงสารแต่ต้องซื้อเพราะเขาของเขาดีจริงๆนะครับผมซึ่งอันนี้ผมว่าจริงเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนขายความสงสารไปบ้างไม่ได้เหมารวมนะครับขออภัยนะถ้าคำพูดอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือสิ่งที่สื่อคือเมื่อก่อนนะครับภาพลักษณ์ของการขายสินค้าโอท็อปคนจะมองว่าเป็นเขาเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนที่ขาดโอกาสในการค้าขายเลยซื้อเพราะความสงสารนะครับผมซึ่งบางที่หลายๆที่เนี่ยมีคุณภาพจริงนะครับผมแต่บางที่ก็อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าสินค้าโอท็อปของประเทศไทยแทบจะทั่วทุกมุมเลยเป็นของดีเป็นของดีที่ราคาถูกราคาเหมาะสมนะครับผมจึงอยากจะแบบเชิญชวนทุกท่านจริงๆว่าของโอท็อปใครที่ยังไม่เคยลองเปิดใจลองเปิดใจใช้ดูก่อนลองเปิดใจหยิบจับลองซื้อนะครับผมเพราะว่าโอท็อปสมัยนี้ก้าวไกลมากคุณภาพมาตรฐานเยอะมากๆดีมากๆจริงๆครับเพราะอย่างที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้มุ่งมั่นอยู่แล้วนะครับที่จะพัฒนาโอท็อปให้เติบโตด้วยคุณภาพและมาตรฐานรวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับไม่ใช่แค่การเรื่องของการสร้างรายได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับผมเอาละครับสำหรับการคัดสรรในปี2569นี้นะครับถือเป็นครั้งที่10แล้วนะครับโดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปทั่วประเทศได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดเพื่อจัดระดับดาว 1-5 ดาวครับมากถึง 19,077 ผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวเยอะมากๆเกือบ 20,000 ผลิตภัณฑ์เลยนะครับผมครอบคลุมทั้ง5ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารครับโดยได้มีผู้เชี่ยวชาญกว่า300คนจากหลากหลายกระทรวงและสถาบันการศึกษานะครับมาร่วมตรวจและให้คะแนนด้านคุณภาพอย่างเข้มงวดนะครับทั้งนี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรจนได้ระดับ5ดาวจะได้รับการผลักดันสู่ตลาดสากลเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสินค้าโอท็อปของไทยคือสินค้าที่ผู้บริโภคทั่วโลกเลือกซื้อด้วยความภาคภูมิใจนะครับผมในภูมิปัญญานะครับและความเชื่อมั่นในคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับผมคุณผู้ฟังครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องดาวดีๆเป็นประเด็นใหญ่ของสินค้าไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างโอท็อปนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ร่วมกันนะครับได้ร่วมกันหยิบจับซื้อใช้สอยสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปของประเทศไทยของเรานี่แหละครับรับรองเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ชอบใช้สินค้าโอท็อปหลายๆประเภทโดยเฉพาะสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารยาดมน้ำมันนั่นน้ำมันนี่แก้ปวดประคบร้อนนะครับ โอ้ใช้ดีมากๆจริงๆผมเป็นคนที่ชอบปวดเมื่อยร่างกายมากๆไม่ว่าจะเดินเยอะหรือนั่งเยอะเนี่ยผมได้สมุนไพรตัวนึงมาของโอท็อปนี่แหละครับคือตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจซื้อด้วยตัวเองนะครับผมมีพี่เขามาฝากผมบอกว่าเออเนี่ยมันดีนะเราก็ยังไม่เชื่อจนพอเราได้ทดลองใช้เลยครับโอ้โหต้องบอกว่าอาการปวดเมื่อยคือดีขึ้นทันทีที่ฉีดมันเป็นสมุนไพรในการแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อคลายเขาเรียกว่าคลายการอักเสบนะผมแก้อาการอักเสบซึ่งใช้ได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ผลข้างเคียงเนี่ยไม่มีนะครับผมคือหลังจากใช้หรือหยุดใช้ไปเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองจะมีความผิดปกติทางร่างกายอะไรนะครับฉะนั้นก็อยากให้ลองดูนะครับถ้าใครที่ไม่กล้าจะใช้ในเรื่องของที่เป็นประเภทของสมุนไพรในการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นอาหารขอไปครับผ้าและเครื่องแต่งกายอันนี้มีดีมากๆหลากหลายพื้นที่เนี่ยมีเขาเรียกว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับผมเรื่องผ้าเรื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยสวยๆงามๆเยอะมากนะครับผมใครที่ชอบผ้าไทยชอบผ้าพื้นถิ่นลองไปหาดูแล้วท่านจะหลงรักนะครับผมกับสินค้าโอท็อปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับสำหรับช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะวาร์ปกลับมาเจาะลึกข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราบ้าง นะครับกับช่วงของข่าวใต้รายวันครับพักขอไปครับเดี๋ยวเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวนานา
0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของพื้นที่ภาคใต้กันเลยนะครับในเรื่องของความเคลื่อนไหวในการยกระดับศักยภาพผู้นำเพื่อขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตสู่ระดับนานาชาติครับโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569หรือเมื่อวานนี้นะครับผมท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ให้การต้อนรับคณะสถาบันการสร้างชาติ NBI นำโดยท่านสุภัทรพงษ์ปรีชานะครับประธานสมัชชาภูเก็ตสร้างชาติพร้อมด้วยผู้แทนจากกรุงเทพมหานครในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำครับและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองต้นแบบระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนครับโดยพร้อมกันนี้นะครับทางสถาบันก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนะครับเข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภูเก็ตหรือนสช.ภูเก็ตรุ่นที่1ครับซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการเสริมสร้างวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ครับปลูกฝังภาวะผู้นำยุคใหม่และการเท่าทันเทรนด์โลกเมกะเทรนด์นะครับเพื่อเชื่อมโยงกับพัฒนาภูมิภาคเข้าสู่ระดับประเทศครับสำหรับหลักสูตรนสช.ภูเก็ตรุ่นที่1มีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับซึ่งจะทำการเรียนการสอนนะครับที่โรงแรมตูเดอร์ภูเก็ตนะครับโดยจะเรียนกันทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปครับซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับสากลนะครับท่านใดที่สนใจเสริมศักยภาพและร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนาเมืองภูเก็ตสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ค่าบำรุงนักศึกษาขออภัยครับค่าบำรุงหลักสูตร 79,000 บาทครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์082-647-7000ครับนะก็ใครที่สนใจนะครับผมหลักสูตรผู้บริหารนะครับก็สามารถเข้าร่วมกันได้นะครับมาอีกที่หนึ่งเรื่องนะครับยังคงติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันต่อนะครับในเรื่องของรอบนี้เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบริเวณหาดป่าตองครับล่าสุดนะครับท่านโชติรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้ขานรับข้อสั่งการด่วนจากท่านอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับโดยสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับสนธิกำลังร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนครับมีกระแสข่าวการปล่อยน้ำเสียลงสู่ชายหาดบริเวณพื้นที่กระหลิ่มและหาดป่าตองครับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาในจุดแรกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างเจ้าหน้าที่นะครับไม่พบการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งสาธารณะอย่างใดนะครับโดยน้ำที่ไหลออกมาเป็นเพียงน้ำฝนที่ไหลลงมาจากภูเขาตามลำรางธรรมชาติเท่านั้นครับส่วนกรณีที่น้ำทะเลบริเวณหน้าหาดป่าตองระยะทางราว 1.5 กิโลเมตรนะครับจากปากคลองปากบางมีลักษณะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมเขียวนั้นในเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานนะครับว่าเกิดจากปรากฏการแพลงต้นบูมนะครับผมซึ่งเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่แพลงต้นพืชขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วครับส่งผลให้น้ำทะเลเนี่ยมีการเปลี่ยนสีประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงดันเข้ามาในลำคลองครับอย่างไรก็ตามนะครับทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจครับโดยสั่งการให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพในห้องปฏิบัติการเชิงลึกครับ

เที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตของเรานี่แหละมาให้พี่น้องภาคกลางได้สัมผัสกันถึงที่กับงานโอท็อปภูเก็ตเวิร์ลโชว์2026นะครับที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งจริงๆข่าวสารในเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตแต่เป็นจังหวัดภูเก็ตยกทัพไปที่จังหวัดอื่นนะครับผมล่าสุดนะครับท่านชวนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตครับได้เดินทางไปร่วมงานนะครับไปเป็นประธานเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับนำทัพผู้ประกอบการขนสินค้าโอท็อปเกรดพรีเมียมกว่า50บูธนะครับมาบุกเมืองนนท์ของเรานั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับไข่มุกแท้สุดเลอค่าภาพปาฏิเอกลักษณ์ลวดลายร่วมสมัยนะครับตลอดจนอาหารและขนมพื้นเมืองภูเก็ตแท้ๆมาให้ช็อปชิมชมกันแบบจุใจเลยทีเดียวครับงานนี้นะครับนอกจากจะได้อุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยแลนด์แล้วนะครับยังจัดเต็มโปรโมชั่นส่งเสริมการขายกิจกรรมนาทีทองแจกบัตรกำนันนะครับช็อปรุ่นใหญ่รุ่นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและห้ามพลาดกับมินิคอนเสิร์ตสุดอลังการจากศิลปินชื่อดังเก่งทัชยะครับก็ต้องบอกว่ามาสร้างความบันเทิงตลอดการทั้งงานเลยนะครับผมพี่น้องชาวนนทบุรีกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแวะไปให้กำลังใจแวะไปร่วมอุดหนุนผู้ประกอบการโอท็อปภูเก็ตกันได้นะครับแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่25กรกฎาคมนะครับผมที่ลานโปรโมชั่น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์นะครับผมก็มาร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและของดีบ้านเรากันเยอะๆนะครับขยับกันมาที่จังหวัดพังงา นะครับกับปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมคืนชายหาดสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวครับโดยท่านภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับรวมถึงท่านพลตำรวจตีชัยเกียรตินะครับผมวิริยะสถิตกุลนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและอส.นะครับผมลงพื้นที่ปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ชายหาดสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่านะครับจากการสำรวจของอำเภอตะกั่วป่าพบว่ามีร้านค้าและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่ชายหาดในตำบลคึกคัก22ร้านนะครับในตำบลบางม่วงอีก58ร้านนะครับผมซึ่งทางจังหวัดพังงาก็ได้ออกประกาศห้ามมีให้ผู้ใดปลูกสร้างเพิงพักวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณชายหาดนะครับพร้อมทั้งให้เวลาผู้ประกอบการรื้อถอนไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็มีการให้ความร่วมมือนะครับผมทำการรื้อถอนรวมถึงปรับสภาพชายหาดคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจุดที่ยังฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าทำการรื้อถอนทันทีนะครับพร้อมเตือนหากขัดขืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับท่านผู้ว่าการจังหวัดพังงาก็ได้เน้นย้ำว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการขานรับนโยบายเชิงรุกของท่านอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในการคืนความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับพื้นที่นะครับนอกจากการทวงคืนชายหาดสาธารณะแล้วนะครับจังหวัดพังงายังได้เพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างกลุ่มนอมินียาเสพติดอบายมุขทุกรูปแบบนะครับเพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองแห่งความผาสุกของทุกคนอย่างแท้จริงครับข้ามมากันที่จังหวัดกระบี่กันต่อเลยนะครับผมเผื่อเวลาเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะครับกับบรรยากาศสุดคึกคักนะครับของการผลักดันศิลปะการต่อสู้ไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกครับในการแข่งขันมวยไทยระดับภาคใต้นั่นเองนะครับผมเมื่อคือวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่เวทีมวยชั่วคราวอ่าวนางแลนด์มาร์คในมาร์เก็ตตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยไทยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลครับ Authentic มวยไทยนะครับผมประจำปีงบประมาณ2569ครับรอบคัดเลือกสีคนสุดท้ายของกลุ่มภาคใต้นั่นเองนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกระบี่ครับมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้นักชกดาวรุ่งรุ่นใหม่จากทั่วภาคใต้ได้แสดงฝีมือบนเวทีมาตรฐานเพื่อไต่เต้าเข้าสู่ระบบกีฬาอาชีพและก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติครับพร้อมทั้งยกระดับมวยไทยให้เป็นอุตสาหกรรมกีฬาที่สร้างรายได้เข้าประเทศนะครับ
บรรยากาศขอบสนามเป็นไปอย่างคึกคักมีการประกบคู่ชกมากถึง12คู่นะครับท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องจากทั้งแฟนมวยชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาร่วมกันแน่นสนามเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่านอกจากนี้นะครับยังมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง

0: ทาง PPTV HD 36ครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ไปทั่วโลกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ได้แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับใช้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านการกีฬาเนี่ยมาเป็นจุดเชื่อมโยงเป็นจุดในการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยเราสู่สายตาชาวโลกนะครับผมถือเป็นการที่นำจุดเด่นของวัฒนธรรมไทยมาใช้ได้ดีเลยนะครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดสุดท้ายนะครับจังหวัดระนองกับความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและการรับมือภัยพิบัติครับโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับผมที่สารกลางจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับได้เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เรารู้จักกันนะครับว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สนามบินระนองของกองทัพอากาศโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเข้าร่วมผนึกกำลังอย่างพร้อมเพรียงนะครับการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการต่อยอดจากการหารือร่วมกับท่านพลอากาศเอกเสกสรรสวนศรีดาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศครับเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สนามบินระนองบริเวณภูเขาย่านะครับผมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิตินั่นเองนะครับโดยมีเป้าหมายหลัก2ด้านเลยคือการรองรับภารกิจด้านมนุษยธรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดระนองในระยะยาวครับในที่ประชุมนะครับได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนนะครับร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะครับเพื่อนำข้อสรุปไปปรับแก้ร่าง MOU ให้สมบูรณ์รัดกุมและถูกต้องตามกฎหมายครับก่อนที่เราจะส่งมอบไปให้กับกองทัพอากาศดำเนินการขั้นในต่อไปนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าการพัฒนาพื้นที่สนามบินระนองในครั้งนี้จะสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดได้ก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้ระนองมีศักยภาพในการรองรับภารกิจบรรเทาสาธารณภัยควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับนี่แหละครับผมก็เป็นการดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในทุกมิตินะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภูเขาย่าจังหวัดระนองนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดระนองเลยทีเดียวที่เวลาคนแวะมาเวียนมาหรือตั้งใจมาที่ระนองเนี่ยก็จะต้องไปภูเขาย่าและอย่างน้อย1ครั้งนะครับผมไปรับบรรยากาศดีๆไปถ่ายรูปนะครับผมไปถ่ายคลิปวิดีโอเก็บความทรงจำเอาไว้นะครับผมไปนั่งปิกนิกส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็จะมีการวางแผนไปที่ภูเขาย่าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาพื้นที่ภูเขาย่าให้เกิดประโยชน์เนี่ยย่อมสร้างกระแสนะครับผมสร้างเขาเรียกว่าความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับผมถ้าพัฒนาได้ถูกทางพัฒนาได้ดีนะครับผมจะกลายภูเขาย่าเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดเลยของจังหวัดระนองนอกจากบ่อน้ำร้อนนะครับผมก็อยากจะให้พัฒนาได้จริงๆนะครับในส่วนของภูเขาย่าจังหวัดระนองนะครับก็เอาใจช่วยจริงๆนะครับในส่วนนี้เอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับผมล่ำลาทุกท่านนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงของสายวันนี้นะครับทุกท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับรวมถึงท่านที่ดูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยสามารถติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับกระผมนายวสุรัตน์วีระสัยนะครับน้องดิววสุนะครับผมแล้วก็พี่หนึ่งสราวุธช่างไฟฟ้าเทคนิคนะครับผมก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: รถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะแอร์พอร์ตเรียลลิงก์แจ้งเหตุระบบขัดข้องที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงทำให้นำรถออกมาวิ่งได้เพียง1ขบวนพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสมก.จัดรถบัสรับส่งฟรีอำนวยความสะดวกประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: แอร์พอร์ตเรียลลิงก์แจ้งเหตุระบบขัดข้องที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงทำให้นำรถออกมาวิ่งได้เพียง1ขบวนพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสมก.จัดรถบัสรับส่งฟรีอำนวยความสะดวกประชาชน
7: รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์รายงานความคืบหน้ากรณีเหตุขัดข้องของการเดินขบวนรถล่าสุดว่าสาเหตุเกิดจากระบบจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงขัดข้องส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกมาวิ่งให้บริการได้ตามปกติโดยขณะนี้สามารถเปิดเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนเท่านั้นและมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อขบวนซึ่งทางบริษัทกำลังเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนและย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ได้จัดรถบัสรับส่งผู้โดยสารฟรีในเส้นทางสุวรรณภูมิมักกะสันโดยสามารถขึ้นรถได้ที่2จุดที่สถานีมักกะสันจุดรับส่งชั้นกล่าวด้านล่างสถานีและสถานีสุวรรณภูมิจุดรับส่งชั้น2ประตู9นอกจากนี้ผู้โดยสารยังสามารถเลือกเดินทางรถไฟดีเซลรางชานเมืองของรฟท.ในสถานีใกล้เคียงเป็นทางเลือกได้อีกโดยตรวจสอบตารางเดินรถได้ที่เว็บไซต์ของรฟท.หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปสนามบินเผื่อเวลาเดินทางและติดตามความคืบหน้าผ่านทางเฟซบุ๊กของ Airport Rail Link นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงแรงงานนำตรวจเข้มย่านประตูน้ำจับแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย35รายนายพิเชษฐ์ทองพันรองปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายนำคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวภายในห้างแพลตินัมแฟชั่นมอลและศูนย์การค้าอินทราสแควร์ย่านประตูน้ำเพื่อบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายซึ่งผลการตรวจพบแรงงานต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายรวม35รายแบ่งเป็นทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาต27รายเป็นชาวเมียนมา26รายลาว1รายและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต8รายได้แก่เมียนมา1รายอินเดีย3รายปากีสถาน3รายและจีน1รายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยและสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและจีนมีกำหนดที่จะพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าการพบหารือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
9: พ่อครับพ่อพูดไม่ออกครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
10: ยากร้องสุบุรีเท่ากับคุณร้องเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสร้องเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
9: พ่อผมสุบุรีมานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
10: มีความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช

ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนา

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะนางสาวปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะและยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราแบบรายการสดค่ะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังค่ะท่ามกลางบรรยากาศวันนี้นะคะมีแดดและเมฆค่อนข้างมากค่ะในส่วนของภาคใต้ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งหน่วยงานอำนวยความสะดวกประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนค่ะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยค่ะชวนพี่น้องประชาชนค่ะมาทำความเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโซลาเซลล์ค่ะแล้วก็ยังมีมท.3ค่ะเจเศรษฐ์นำทีมไทยขึ้นเวที UN ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายโลกลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

พิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตงแก้น้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะและไทยแลนด์ยกกำลัง2ค่ะยกกำลังประเทศไทยผนึก5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์ค่ะเพื่อพัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยค่ะและมาดูกันในส่วนของข่าวในพื้นที่พังงาก่อนของเรานะคะคุณผู้ฟังค่ะพังงาค่ะระดมทีมสัตวแพทย์ตรวจสุขภาพช้างประจำปีค่ะเพื่อยกระดับสวัสดิภาพสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เชิญชวนชาวพังงาค่ะร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาคค่ะจาก76จังหวัดค่ะประจำปี2569ค่ะและสุดท้ายค่ะพังงาค่ะทวงคืนชายหาดสาธารณะหรือสิ่งปลูกสร้างรุกร้ำหาดคึกคักค่ะเปิดพื้นที่คืนประชาชนนักท่องเที่ยวให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะมากันที่ข่าวแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งหน่วยงานค่ะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะไปยื่นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะและทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขค่ะสร้างความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะรัฐมนตรีค่ะช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าท่านนายอนุทินชาญวิทยกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการอุทธรณ์สิทธิ์แก่ประชาชนกรณีประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปอุทธรณ์ได้ให้นำรายชื่อไปสำรวจและให้กรมการขนส่งทางบกกระทรวงการคมนาคมให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งขั้นตอนใดที่นะคะที่สามารถใช้อำนาจทางกฎหมายยกเว้นได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขอให้ดำเนินการค่ะการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนค้างต่อชำระนานค่ะและหากยกเลิกต้องจ่ายค่าภาษีย้อนหลังนั้นกระทรวงคมนาคมจะได้ไปหารือในหลักการอีกครั้งว่าสามารถยกเว้นได้หรือไม่ซึ่งอาจจะต้องจัดระบบทำทะเบียนใหม่ค่ะโดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนนะคะแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วค่ะแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีตโดยรัฐบาลนะคะจะพยายามทำทุกทางค่ะเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการสร้างความเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้รับค่ะและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะนายสิริพงษ์ยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกระทรวงการคลังได้ชะลอการนำเรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะนำข้อสั่งการกลับไปพิจารณาค่ะเพื่อทบทวนครบถ้วนทุกมิติก่อนและขอให้ประชาชนค่ะรอความชัดเจนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้แนวทางขยายระยะเวลาการอุทธรณ์และควรจัดจุดบริการในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากขึ้นค่ะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องราวของกฟผ.กันบ้างนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะชวนทำความเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะโดยแม้ว่าประเทศไทยค่ะจะมีอากาศร้อนแต่ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์คือปริมาณแสงอาทิตย์ค่ะหรือความเข้มของแสงนั่นเองนะคะไม่ใช่ความร้อนของอากาศนะคะแผงโซลาร์เซลล์ค่ะสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตย์แต่ไม่ได้หมายความว่ายิ่งอากาศร้อนมากเท่าใดค่ะจะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้ดีขึ้นเสมอไปเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปนะคะอาจส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าของแผงลดลงและทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงตามไปด้วยค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะแผงโซลาร์เซลล์ค่ะจะทำงานได้ดีเมื่อมีแสงแดดเพียงพอและมีการระบายความร้อนที่เหมาะสมนะคะซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายพื้นที่แม้อากาศไม่ร้อนจัดแต่มีแสงแดดสม่ำเสมอก็สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังวางแผนติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่ะควรเลือกตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรงตลอดวันค่ะโดยหลีกเลี่ยงจุดที่อาจถูกบดบังด้วยต้นไม้อาคารหรือเสาไฟฟ้าค่ะรวมถึงหันแผงไปทางทิศใต้และปรับมุมเอียงประมาณ 15-20 องศาค่ะเพื่อช่วยให้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยค่ะทั้งนี้นะคะการติดตั้งอย่างถูกหลักวิชาการและหมั่นดูแลรักษาแผงโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอค่ะ
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจได้ในระยะยาวค่ะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของกฟผ.นะคะคุณผู้ฟังค่ะต่อไปค่ะเรามาดูกันในเรื่องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเจเศรษฐ์ค่ะนำทีมไทยขึ้นเวที UN เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายโลกค่ะลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 50% ภายในปี2573ค่ะที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ United Nations Headquarters นะคะนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยค่ะพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติค่ะว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ของประเทศไทยค่ะในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกจากทั่วโลกค่ะโดยในการประชุมระดับสูงในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือของประชาคมโลกค่ะในการบรรลุเป้าหมายสำคัญคือการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงค่ะโดยให้ลดลงร้อยละ50ค่ะภายในปีพ.ศ. 2573ตามกรอบทศวรรษแห่งการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประเทศสมาชิกค่ะได้ร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแบบองค์รวมการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายจราจรการกำหนดอัตราความเร็วที่เหมาะสมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะค่ะและการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหลังเกิดเหตุตลอดจนการผลักดันการรับรองปฏิญญาร่วมค่ะเพื่อเปลี่ยนคำมั่นสัญญาของประเทศสมาชิกไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละประเทศค่ะโดยในการกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมนะคะนายเจเศรษฐ์ได้สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนค่ะโดยได้เน้นย้ำค่ะว่าพลังด่านชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยในระดับพื้นที่ผ่านการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านค่ะและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพร.ในการเฝ้าระวังป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะภาคประชาชนในระดับชุมชนค่ะซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะพร้อมกันนี้นะคะประเทศไทยยังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้นโยบาย Trust Thailand ค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกมิติเลยค่ะตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศด้วยการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบค่ะและประเทศไทยค่ะเชื่อมั่นว่าการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยทางนโยบายที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับค่ะโดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมค่ะในการเข้าร่วมการประชุมระดับสูงในครั้งนี้นะคะนับเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยค่ะบนเวทีระหว่างประเทศในการร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัยทางถนนค่ะพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับนานาประเทศในการขับเคลื่อนเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปีพ.ศ. 2573ค่ะทั้งนี้นะคะประเทศไทยพร้อมนำองค์ความรู้ข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่ได้รับจากการประชุมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศควบคู่กับการยกระดับการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะ
เพื่อผลักดันมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะและร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลกภายใต้เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปีพ.ศ. 2573ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงแรกของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังข่าวสารกันต่อค่ะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ค่ะมารับฟังข่าวสารของทางรัฐบาลกันต่อนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติงบกลาง843ล้านบาทฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตงแก้น้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 843.26 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปีพ.ศ. 2568ค่ะเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศค่ะโดยได้มุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานค่ะเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำขังตลอดจนค่ะเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันเกิดจากน้ำในอนาคตโครงการดังกล่าวนะคะจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ของเราค่ะได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะรวมทั้งสิ้น67รายการค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมชลประทานปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนค่ะพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดโดยได้คำนึงถึงความประหยัดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับค่ะและนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังได้เพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำค่ะพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรโครงการคลองระบายน้ำคลองตงตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315ล้านบาทค่ะเป็น 359.52 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 44.52 ล้านบาทค่ะพร้อมขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณพ.ศ. 2563ถึง2568ค่ะเป็นพ.ศ. 2563ถึง2570ค่ะเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพะตงและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาในระยะยาวด้วยค่ะและนี่นะคะก็ถือเป็นข่าวดีของพี่น้องคุณผู้ฟังนะคะภาคใต้ของเราที่จะได้โครงการคลองระบายน้ำค่ะทำให้แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ของเราได้ค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อมาค่ะไทยแลนด์ยกกำลัง2ค่ะยกกำลังประเทศไทยผนึก5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์และพัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ค่ะโดยได้มุ่งเน้นการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยค่ะเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบอัพสกิลและรีสกิลค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งรวม5กระทรวงค่ะได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้นำเสนอแผนปฏิบัติการ Lifelong Support ค่ะเพื่อการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมได้แถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงค่ะซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบาย TCAS 69เท่าเทียมการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานการพักชำระหนี้
และลดหนี้ให้เกษตรกรค่ะการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลค่ะและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงตลอดจนนะคะการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหมดนี้นะคะก็คือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้

0: มกับสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติและโรงพยาบาลช้างพังงาค่ะได้มีการระดมทีมสัตวแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพช้างประจำปีในปางช้างและสถานที่เลี้ยงช้างทั่วประเทศค่ะระหว่างวันที่19ถึง21กรกฎาคม2569ค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพช้างโดยในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้ตรวจสุขภาพประเมินความสมบูรณ์ของร่างกายและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เลี้ยงเกี่ยวกับการดูแลช้างตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ทั้งช้างในปางค่ะเพื่อการท่องเที่ยวและช้างใช้งานโดยตรวจสุขภาพช้างในปางจำนวน25แห่งรวมช้าง143เชือกค่ะและช้างชักลากอีก30เชือกรวมทั้งสิ้น173เชือกผลการตรวจพบว่าช้างทุกเชือกมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการดูแลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจังหวัดพังงาค่ะยังเน้นย้ำให้ผู้ครอบครองช้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเฉพาะการใช้ช้างชักลากซึ่งกำหนดให้ช้างต้องมีอายุระหว่าง 25-50 ปีนะคะน้ำหนักบรรทุกหรือชักลากไม่เกินร้อยละ50ของน้ำหนักตัวค่ะและมีเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน4ชั่วโมงต่อวันค่ะเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของช้างอย่างเหมาะสมและนอกจากนี้นะคะทีมสัตวแพทย์ค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามช้างทั้งสาวนุ้ยซึ่งเคยได้รับการร้องเรียนเมื่อหลายปีก่อนโดยผลการตรวจพบว่าปัจจุบันช้างได้รับการดูแลเป็นอย่างดีค่ะมีสุขภาพแข็งแรงและเจ้าของปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัดจังหวัดพังงาค่ะยืนยันว่าจะดำเนินการติดตามตรวจสุขภาพและกำกับดูแลช้างทุกเชือกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช้างได้รับการดูแลอย่างถูกต้องไม่ให้เกิดการทารุณกรรมพร้อมสร้างมาตรฐานด้านสวัสดิภาพช้างควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบค่ะทั้งนี้นะคะหากประชาชนค่ะพบเห็นการทารุณกรรมสัตว์หรือการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้ทันทีค่ะค่ะแล้วก็ยังมีข่าวพม.ค่ะขอเชิญชวนพี่น้องชาวพังงาค่ะร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาค่ะขอเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่5สิงหาคม2569นี้ค่ะเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยการเปิดรับบริจาคค่ะเงินสดหรืออุปกรณ์การเรียนค่ะเพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดดิตถารามหมู่ที่2ตำบลท่าอยู่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและครอบครัวค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธานะคะสามารถร่วมบริจาคหรือส่งมอบสิ่งของได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาเลขที่ 57/5 อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงาหมู่ที่3ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงา82000ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์076-412-179ต่อ632หรือ076-410-178และติดตามข่าวสารผ่าน Facebook ค่ะเพจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพใน

0: Mu ma ma ca ca cay cay mu. Âu vậy sao? Mu ma cay ca mu.
1: Đi mày đây nó cung.
0: Chắc chắn. Lúc đi mình cảnh nhá.
2: โอ้เกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและ

0: ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุมล้านหลักจะพาเล่นเอง
1: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลยมาเล่นกันอีก

0: ค่ะเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะก็ขอกันมาจากคุณผู้ฟังจากเกาะหมากค่ะในบทเพลงฝากใจไปกับนกค่ะน้องปลายจัดบทเพลงพอๆมาให้มาแล้วนะคะก่อนที่จะลารายการวันนี้นะคะมาปิดท้ายข่าวพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางค่ะประกอบกับมีความหย่อมกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะในพื้นที่ของภาคใต้ของเรานะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวทพังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการร้อยเรื่องอดามันค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
5: กรมประชาสัมพันธ์

เดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากโซวทอถุงส้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียการแข่งขันว่ายน้ำเอเชียนเอชกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า7เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา7นาฬิกาณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา8นาฬิกาเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 น.สำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.กระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.thและลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายอรรถพลเลิศพิบูลประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคาณป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครอบคลุมพื้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยพิธีบวงสรวงมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพรามกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีเพื่อขอขมาพระแม่คงคาอันเป็นสัญลักษณ์ของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและวิถีชุมชนรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมขบวนเรือในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ40ลำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้
3: วันนี้ก็มีการจัดพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาเพื่อที่จะเตรียมงานในวันที่26กรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีการตักบาตรทางน้ำก็นับเป็นครั้งแรกในกรุงพระนครศรีนะครับจะมีการตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์225รูปเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10พร้อมกันนั้นก็ได้มีการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานนะครับพร้อมเพียงกันเราดูแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของทั้งพระภิกษุและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันที่26กรกฎาคมในช่วงเช้านะครับ
2: สำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของไทยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กรมการแพทย์นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในชุมชนห่างไกลตลอดเดือนนี้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการสาธารณสุขโดยนำรถพระราชทานออกให้บริการประชาชนเชิงรุกตลอดเดือนกรกฎาคม2569เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รถพระราชทานดังกล่าวได้ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างเชื้อเชิงรุกทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายกรมการแพทย์ได้รับโอนรถพระราชทานจำนวน16คันและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับปรุงภายในรถพร้อมติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานจนสามารถพัฒนาเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ให้บริการตรวจรักษาเชิงรุกในชุมชนหมู่บ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยากตลอดเดือนกรกฎาคมนี้กรมการแพทย์ได้วางแผนนำรถพระราชทานออกให้บริการในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีรถพระราชทานออกปฏิบัติงาน15คันจำนวน22ครั้งคาดว่าจะให้บริการประชาชนกว่า 1,500 คนครอบคลุมการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปพระภิกษุสงฆ์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนติดตามกำหนดการออกหน่วยรถของรถพระราชทานในพื้นที่ของท่านและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความรุนแรงของโรคได้นารมนอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าจัดทำแผนวันแพลนพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนโครงการพระราชดำริเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
5: นายอันศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยกระบวนการวันแพลนมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัดและนายอำเภอในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยประจำอำเภอเป็นกลไกหลักในการกำกับติดตามและเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการระยะ5ปีพ.ศ. 2568ถึง 2572ในทุกระดับพื้นที่เข้าได้กันโดยยึดหลักการจัดทำแผนจากล่างสู่บนเพื่อสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนลดการทำงานแบบแยกส่วนพร้อมกำชับให้อปท.ในพื้นที่ที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนโครงการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งเน้นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงสู่ระดับชุมชนและหมู่บ้านผ่านกระบวนการวันแพลนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกันโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ5ปีกลับมายังกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่31ตุลาคมนี้เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์และเดินหน้านโยบายไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิน
6: ายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยประชาชนที่ผ่านเกณฑ์สามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนและการรับสิทธิ์ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้
7: กระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับเรากำลังจะขอครม.ในการที่จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับจากสิ้นเดือนนี้ไปถึง20กันยาเพราะว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะอุทธรณ์เนี่ยได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบในทุกมิติไม่ว่าการครอบครองยานยนต์หรือว่าเอกสารต่างๆในการจ้างงานหรือว่าเอกสารในการถ่ายโอนบัญชีอะไรต่างๆหรือว่ามีชื่ออยู่ในบริษัทต่าง
6: ๆส่วนกรณีประชาชนถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้รับจ้างงานหรือมีชื่อเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัททั้งที่ไม่เคยรับรู้หรือยินยอมมาก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าสามารถนำเอกสารหลักฐานมายื่นอุทธรณ์และชี้แจงว่าพบชื่อไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆทางกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐจากการที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิน
8: างสาวสิริวัลคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการประกาศผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากรายชื่อปรากฏเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำเอกสารไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ต่อกระทรวงการคลังโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและได้รับความเดือดร้อนจริงที่สมควรได้รับสวัสดิการจากภาครัฐโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากสาเหตุดังกล่าวสามารถขอตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้โดยต้องระบุรายละเอียดในใบมอบอำนาจว่าเพื่อตรวจสอบการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจค้นข้อมูลสามารถเขียนด้วยลายมือได้หลังจากยื่นเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทให้แก่ผู้ขอตรวจสอบโดยการเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อช่วยรักษาสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ยกระดับการสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร
9: ์พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศว่าสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ในปัจจุบันยังพบคดีหลอกลวงซื้อสินค้าและบริการรวมถึงคดีแอบอ้างบุคคลอื่นเป็นคดีที่สร้างความเสียหายสูงขณะที่การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารยังเป็นช่องทางหลักของการกระทำผิดสะท้อนว่ากระบวนการอาชญากรรมยังคงใช้บัญชีม้าเป็นกลไกสำคัญในการฟอกเงินและเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานยกระดับการปราบปรามเครือข่ายบัญชีม้าทั่วประเทศอย่างเข้มข้นนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์หรือ AOGC เพื่อยกระดับการสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์พร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันและขยายผลดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลมีชื่อเสียงที่โฆษณาหรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์รวมถึงผู้ว่าจ้างเพื่อสกัดกั้นการเผยแพร่และลดการเข้าถึงของประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาอย่างใกล้ชิดโดยไทยยืนยันพร้อมเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนร่วมกัน
10: นายเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจึงได้ยืนยันว่าไทยยังยึดผลการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อครั้งประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าทั้งสองประเทศจะพูดคุยทวิภาคีและจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันแล้วค่อยหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงควรหารือกันในการแก้ไขปัญหาเช่นพื้นที่ทับซ้อนในทะเลก่อนจะเข้าสู่กลไกต่างๆเพราะการหารือเรื่องเขตแดนทางทะเลก็อาจเกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกด้วยในระดับหนึ่งอาทิการเตรียมการในระดับเทคนิคแต่ในเมื่อฝ่ายกัมพูชาเลิกปิดประตูการเจรจาแล้วข้ามไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับของกฎหมายทะเลหรืออันคลอสก็ต้องนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่ยอมเจรจากันก่อนทั้งที่ยังมีกระบวนการประนอมแบบสมัครใจจึงถือว่าฝ่ายกัมพูชาเลิกปิดช่องทางการเจรจาระหว่างกันส่วนกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการว่าทั้งสองประเทศควรมีการเจรจาเรื่องเขตแดนทางบกไม่ควรนำกระบวนการตามอนุสัญญาอันคลอสมาเกี่ยวข้องนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าในขณะที่กัมพูชาขอให้ไทยเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาแต่กลับไม่ยอมให้มีการพูดคุยในช่องทางภายใต้กระบวนการอันคลอสซึ่งถือเป็นท่าทีที่ย้อนแย้งกันเองและย้ำว่าก่อนที่จะมีการประชุม JBC จะต้องมีมาตรการที่ทำให้ฝ่ายไทยมั่นใจหรือเกิดความร่วมมือระหว่างกันเช่นการเก็บกู้ทุนระเบิดการร่วมกันแก้ปัญหาสแกมเมอร์ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีประกาศวิสัยทัศน์กรีนไทยแลนด์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวย้ำธรรมาภิบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ที่ศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีจัดโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผู้แทนองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดจากหลายประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Green Dit Forum ครั้งแรกพร้อมชื่นชมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ริเริ่มเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันทุกประเทศกำลังเผชิญความท้าทายในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญจะมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตในอนาคตย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าการดำเนินนโยบายที่วัดผลได้และความโปร่งใสตรวจสอบได้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทสำคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบายภาครัฐการสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวคิดกรีนดิจิเรียบเสมือนสะพานเชื่อมนโยบายสู่การปฏิบัติเชื่อมนวัตกรรมกับความรับผิดชอบ เชื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศเข้ากับความร่วมมือระดับโลกหากทุกประเทศร่วมมือกันด้วยวิสัยทัศน์นวัตกรรมความเป็นผู้ส่วนและธรรมาภิบาลที่ดีจะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสังคมที่มีภูมิคุ้มกันและอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไปยืนยันว่าประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การสถาบันตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอาจจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผลิตนาฏฝังแสนสุกรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหานมล้นตลาดและหนี้สะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า 4,500 ล้านบาทโดยการขยายช่วงวัยในการสนับสนุนนมโรงเรียนและเพิ่มสภาพคล่องระบายน้ำนมดิบ
13: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งปัญหานมล้นตลาดปัญหาราคาและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบขนานกันไปทั้งระบบตั้งแต่การตรวจสอบข้อติดขัดในกระบวนการผลิตไปจนถึงการระบายสินค้าที่ค้างสต็อกเพื่อช่วยลดภาระให้เกษตรกรโดยเร็วที่สุดโดยมาตรการระยะสั้นได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการขยายช่วงอายุนักเรียนในการได้รับการสนับสนุนในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาการใช้เงินกู้และเงินจากกองทุนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดในช่วงที่น้ำนมมีปริมาณเกินความต้องการส่วนกรณีนมค้างสต็อกและใกล้สิ้นอายุการบริโภคขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จำนวนกว่า 1,900,000 หีบกำลังอยู่ระหว่างการเร่งระบายสินค้าผ่านหน่วยงานต่างๆซึ่งล่าสุดได้มีการหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ซึ่งทางพม.ยินดีที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการระบายน้ำนมล็อตนี้ให้ทันก่อนกำหนดเวลา
14: ระยะยาวอ่ะต้องนั่งดูทั้งหมดเลยแหละตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการผลิตคือผมคิดว่าตอนนี้พอเราดูจากข้อมูลดูจากพื้นที่เนี่ยเราสามารถที่จะพอช่วยได้ทีนี้ต้องไปเข้าใจทั้งระบบเลยว่าจากตรงนี้แล้วไปอยู่ตรงไหนแล้วการที่ติดขัดอยู่ปล่อยไม่ออกเนี่ยเป็นเพราะอะไรซึ่งตัวนี้ดำเนินการขนานกันมาอยู่ทีนี้แนวทางที่จะช่วยเหลือเนี่ยเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับเราใช้เงินกองทุนนะฮะแล้วก็มาช่วยเหลือในเบื้องต้นละ
13: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.ที่มีปัญหาการขาดทุนสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทนายชนันท์ระบุว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการทั้งระบบโดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาช่วยวางรากฐานใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางตรวจสอบสาเหตุรถไฟฟ้า Airport Rail Link ขัดข้องในศูนย์ซ่อมบำรุงพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟพิเศษและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถชัตเตอร์บัสช่วยขนถ่ายผู้โดยสารเป็นการด่วน
15: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าวันนี้กรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุระบบขัดข้องบริเวณจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link คลองตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 2:30 นที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีสิ่งขีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งหลักกับศูนย์ซ่อมบำรุงจึงไม่สามารถนำขบวนรถออกมาวิ่งให้บริการได้ตามปกติโดยสามารถนำรถออกวิ่งได้เพียง1ขบวนเท่านั้นทำให้ความขีดในการรอรถไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงต่อขบวนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมการขนส่งทางรางได้เร่งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟดีเซลรางปรับอากาศวิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางหัวตะเข้หัวหมากอโศกมักกะสันทั้งไปและกลับพร้อมทั้งประสานขอสมกจัดรถโดยสารรถเส้นบัสเข้าไปช่วยรับส่งผู้โดยสารที่สถานีมักกะสันเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ผู้ให้บริการ Airport Rail Link เร่งแก้ไขระบบเทคนิคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมดูแลความปลอดภัยและความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณสถานีอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยตรวจสถานประกอบการสั่งปรับปรุง56แห่งพร้อมเปิดรับแจ้งเหตุผ่านทัฟฟี่ฟองดู นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการและความคืบหน้าการดำเนินงานของกทม.ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์นราธิวาสว่ากทม.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและยกระดับแนวทางการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่มีอยู่ประมาณ 1,091 แห่งโดยได้ปรับปรุงรายการตรวจสอบใหม่รวม17ข้อที่มีความเข้มงวดและครอบคลุมมิติต่างๆมากขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในช่วง3วันที่ผ่านมาดำเนินการตรวจไปแล้ว824แห่งพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน217แห่งต้องปรับปรุงแก้ไข551แห่งและสั่งหยุดให้บริการเพื่อแก้ไขปรับปรุงทันที56แห่ง
16: เรามีการทบทวนแล้วก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะก็มีปรับปรุงเช็คลิสต์แล้วก็ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.สาธารณสุขดูสถานประกอบการอันตรายซึ่งมันจะดูครอบคลุมหลายมิติเลยแล้วก็พัฒนาเช็คลิสต์ใหม่17เช็คลิสต์ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเข้มข้นนะแล้วก็สั่งให้ตรวจปูพรมไปมันจากข้อมูลที่ได้มาเมื่อเช้าเนี่ยช่วง3วันเนี่ยคือสถานประกอบการทั้งหมดที่เรามีดูแลอยู่เนี่ยมีประมาณ 1,091 แห่งเป็นสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการเราตรวจไปแล้วในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ย824แห่งแล้วก็มีผ่าน 100% เนี่ย217แห่งมีที่ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนี่ย551แห่งแล้วก็สั่งหยุดปิดให้บริการไป56แห่ง
1: ทางนี้จะมีการตรวจซ้ำอย่างต่อเนื่องตลอด2เดือนและกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งใบรับรองการตรวจสอบจากวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมนอกจากนี้กทม.ยังได้เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแจ้งจุดเสี่ยงเกี่ยวกับสถานประกอบการผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟี่ฟองดูซึ่งปัจจุบันได้รับแจ้งเหตุมาแล้ว27เรื่องโดยเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามจุดที่ได้รับแจ้งอย่างเร่งด่วนพร้อมเตรียมเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง50เขตมาร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ตรวจความปลอดภัยในส่วนของอาคารขนาดใหญ่ที่มีอยู่ประมาณ 14,000 แห่งอาทิสนามมวยจะต้องกำชับให้มีการส่งรายงานตรวจเช็คอาคารจากผู้ตรวจสอบอาคารอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายควบคุมอาคารรัฐสภาจัดโครงการ Library Talk ชูหลักสุจิปุลิเป็นรากฐานการอ่านและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลพร้อมส่งเสริมเยาวชนพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
17: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการ Library Talk หัวข้อสุจิปุลิสี่กุญแจสู่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและมอบกิตติบัตรออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำว่าสุจิปุลิประกอบด้วยการฟังคิดถามและเขียนซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนในทุกยุคทุกสมัยพร้อมกล่าวว่าในอดีตผู้เล่าเรียนจะต้องยึดหลักสุจิปุลิเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปจึงเห็นความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบดั้งเดิมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งนี้แม้เทคโนโลยีจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นแต่ก็อาจทำให้ผู้เรียนขาดความเพียรในการค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งการอ่านการจดบันทึกและการเขียนยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมให้เกิดปัญญาภายหลังการปาฐกถานายโสพลได้มอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่การประกวดคัดลายมือความยาว15บรรทัดชิงเงินรางวัล 2,000 บาทและการประกวดเรียนความในหัวข้อสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานในวันนี้โดยมีรางวัลชนะเลิศ 2,000 บาทและรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ500บาทสวิสาปทุมมารายงาน
1: เหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายเร่งรวบรวมหลักฐานพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการ
18: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบยืนยันว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นแลนเซอร์สีเทาและใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมซึ่งไม่ตรงกับรถที่นำมาก่อเหตุผลการพิสูจน์ซากรถและหมายเลขเครื่องยนต์พบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผลการตรวจสอบวัตถุระเบิด
2: เบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องจำนวน2ลูกซุกซ่อนภายในรถยนต์โดยใช้ถังแก๊สขนาด4กิโลกรัมและ15กิโลกรัมเป็นภาชนะบรรจุขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์องค์ประกอบและรูปแบบการประกอบระเบิดอย่างละเอียดรวมถึงเปรียบเทียบกับคดีความมั่นคงที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการพร้อมเข้มงวดการตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อคลี่คลายคดีและนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำที่มุ่งหน้าไปยังจีนและอินเดียต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ปิดช่องแคบบับอันมันเดฟและสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้หากกลุ่มกบฏฮูตีทำเช่นนั้นทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ2เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยราคาน้ำมันดิบเบรนอยู่ที่กว่า91ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและราคาน้ำมันเบนซินของสหรัฐอยู่ราว4ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอน
1: นายพีทเฮกเซรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวกับคณะกรรมาธิการจัดสรรงบประมาณของวุฒิสภาที่ระบุว่าจากการประเมินล่าสุดพบว่างบประมาณที่สหรัฐใช้ในการทำสงครามกับอิหร่านอยู่ที่ราว 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วและค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่30กันยายนนี้พร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องได้รับงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งจำเป็นและเร่งด่วนทางนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขอให้สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะถูกใช้สำหรับปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านจนสร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกสภาพคองเกรสทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตที่วิพากษ์วิจารณ์การทำสงครามกับอิหร่านเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้แจ้งต่อสภาคองเกรส
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้กล่าวว่าจีนและสมาชิกอาเซียนยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อสรุปประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ COC โดยเร็วที่สุดและให้คำมั่นว่าจีนและมาเลเซียจะยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านนายโมฮัมหมัดระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมาเลเซียและอาเซียนอยู่ในระดับที่ดีที่สุดพร้อมยืนยันว่ามาเลเซียมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อนโยบายจีนเดียวและเน้นย้ำว่าข้อสรุป COC จะช่วยปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook TikTok และ YouTube ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้งานของผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์รวมถึงต้องใช้ระบบตรวจสอบอายุที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฝรั่งเศสด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้เยาวชนลดการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและหันมาอ่านหนังสือให้มากขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังหวังให้ร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ในเดือนกันยายนนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ใช้มาตรการห้ามใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากวันสุดท้ายประเภทท่ากบ50เมตรชายรุ่นอายุ 13-14 ปีกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งว่ายน้ำแบบม้วนเดียวจบทำเวลาได้ 29.76 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่วนวชิรยาทละวงคว้า2เหรียญเงินในรุ่นอายุ 13-14 ปีหญิงจากรายการฟรีสไตล์50เมตรด้วยเวลา 26.59 วินาทีและท่ากบ50เมตรเวลา 32.48 วินาทีขณะที่ณัฐกฤตตาลีกิจจากรนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิก2026คว้าเหรียญเงินจากท่ากบ50เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงด้วยเวลา 32.10 วินาทีและทิติรัตน์เจริญทรัพย์คว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์ 1,500 เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงปิดท้ายด้วยการคว้าเหรียญเงินผลัดผสม 4x100 เมตรผสมชายหญิงด้วยเวลา4นาที 5.94 วินาทีสรุปทัพว่ายน้ำเยาวชนไทยทำได้7เหรียญทอง21เหรียญเงินและ19เหรียญทองแดงการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบเมนดรอประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสไทยเอาชนะวาเนียภารวันนักหัวชาวฟิลิปปินส์ไป6-1และ6-0ส่งผลให้อาพรนันผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันนิพาทาดาตั้งสกุลจากไทยเช่นกันด้านประเภทชายเดี่ยวการนเรศครูศักยะวงศ์นักหวดเยาวชนไทยเอาชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-3และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันแบดมินตันรายการไชน่าโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมืออันดับ14ของโลกจากแคนาดาไป2-1เกม21-12 12-21 และ21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามด้านบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกเอาชนะดาวิกาซีฮักมืออันดับ32ของโลกจากอินเดียไป2-1เกม21-19 19-21 และ21-13ผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับภูตรีกุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียประเภทคู่ผสมรอบแรกภัคพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกโชว์ฟอร์มแกร่งไล่ตบเอาชนะอูกวนซุนกับลีเชซินคู่มืออันดับ41ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-8 และ21-13ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับทอมชีเกลกับเดลฟีนเดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเอ็กเพิง International Ice Hockey Cup 2026 Asia Elite Series ที่บมจ. Millennium Group Corporation Asia รอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน20ปีทีม Thailand Black เอาชนะไทเป4 Zone Select ไป4-0หลังเปิดเกมบุกต่อเนื่องส่งผลให้ Thailand Black คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรองแชมป์เป็นของไทเป4 Zone Select และอันดับ3คืออินโดนีเซีย Garuda Select ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีฮ่องกง CSA คว้าแชมป์ไปครองโดยมีไทเป4 Zone Youth จบที่รองแชมป์และ Thailand Black ตามมาในอันดับ3 นายดงพลรุจิธรรมทัศน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการแข่งขันปทุมธานีเทควันโดแชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่8สิงหาคมนี้ที่โรงยิม4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันปทุมธานีเทควันโดมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เมืองปทุมธานีเป็นศูนย์กลางเรื่องกีฬาที่หลากหลายเพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติปทุมธานีมีทั้งนักกีฬาที่เคยคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกมอย่างเทวินหานปราบรวมถึงยังมีโรงยิมฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักกีฬาเทควันโดเยาวชนเลือดใหม่ให้ทีมชาติไทยได้อีกด้วยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวันลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ Thailand Esports Stadium โดยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตรองรับการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตขณะที่นายวันลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกล่าวว่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตต้องการพัฒนาเยาวชนให้ครบทุกด้านหนึ่งในนั้นคือด้านกีฬาที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการมาโดยตลอดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตรวมถึงบุคลากรเพราะกีฬาอีสปอร์ตสามารถพัฒนาเยาวชนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ที่สำคัญสามารถนำความเข้าใจต่างๆไปสู่สังคมได้เป็นอย่างดีทางมหาวิทยาลัยจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่จะพัฒนาเยาวชนรวมถึงบุคลากรให้กล้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ทีมฟุตบอล

0: พร้อมที่ผ่านมาค่อนข้างเข้มข้นเหมือนปรีซีซั่นเนื่องจากคู่แข่งในสายหลายชาติก็พัฒนามากขึ้นทำให้ทีมชาติไทยประมาทไม่ได้และตั้งเป้าจะไปให้ไกลที่สุดและทำเต็มที่ซึ่งนักเตะทุกคนในทีมต่างฝึกซ้อมแท็กติกส่วนตัวตามที่โค้ชแนะนำและพยายามเร่งความฟิตเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยมีโปรแกรมจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25 กรกฎาคมนี้เวลา20 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม้หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วง 24-25 กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝน60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนระดับ60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนคร

0: ายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hr@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไรและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทางรถไฟสายมรณะ ท่านผู้ฟังครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงสงกรานต์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริเวณอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรากฏทางรถไฟในอดีตขึ้นมาจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยทางรถไฟสายนี้คือสถานีนิเทศที่จมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานกว่า40ปีสถานีนิเทศเป็น1ใน6สถานีหลักของทางรถไฟที่เชื่อมไปสู่เมียนมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทางรถไฟนี้เชื่อมโยงกับทางรถไฟอีกสายหนึ่งที่มีชื่อเสียงและโหดร้ายที่สุดของไทยนั่นคือทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางรถไฟที่สร้างโดยกองทัพทหารญี่ปุ่นเพื่อเดินทางผ่านเมียนมาไปยึดอินเดียซึ่งขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษเริ่มก่อสร้างในปลายปีพุทธศักราช2485ตรงกับช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่2ใช้เวลาในการสร้างรวมทั้งสิ้น1ปีสร้างจากชายแดนไทยเมียนมาระยะทางรวม415กิโลเมตรทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่โดยสะพานข้ามแม่น้ำแควไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์3องค์เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองทันบูซายัตอย่างไรก็ตามการสร้างเส้นทางรถไฟดังกล่าวกองพันทหารญี่ปุ่นได้อาศัยเฉลยศึกชาวอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์และชาวอเมริกันรวมถึงแรงงานจากไทยเมียนมามาลายูและเวียดนามในการก่อสร้างการสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและหยดน้ำตาของแรงงานเนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาร้อนชื้นทั้งยังมีการใช้แรงงานอย่างหนักซึ่งทำงานถึงวันละ 12-18 ชั่วโมงทำให้แรงงานอ่อนเพลียผนวกกับการขาดอาหารและน้ำสะอาดจึงทำให้เกิดโรคระบาดในเวลาต่อมาการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะจึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนความโหดร้ายดำเนินไปจนถึงปีพุทธศักราช2488เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามและการล่าถอยของกองทัพญี่ปุ่นได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานแด่ผู้เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายมรณะขึ้น2ที่นั่นคือที่สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักและที่สุสานทหารสัมพันธมิตรเขาปูนหรือสุสานช่องไก่ทั้ง2ที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบันทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางรถไฟที่ผู้คนใช้สัญจรไปมารวมถึงท่องเที่ยวไปในเส้นทางสายตะวันตกทำกลางความเขียวขจีของแมกไม้และสายน้ำแควที่ไม่ได้ย้อนกลับครั้งหนึ่งที่แห่งนี้คือสุสานของผู้คนท่ามกลางไฟสงครามวันนี้ทางรถไฟที่จะทอดยาวไปสู่อีกหลายประเทศทั่วโลกควรเป็นทางรถไฟสายสันติภาพหรือไม่จบบทความประจำวันเรื่องหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทางรถไฟสายมรณะเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ว่าอดีตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค

0: ปราบทุกคนเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าทุกคนเกรงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าทุกคนเกรงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงขลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหลป้าดิฟกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรอ
2: ย้ายความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
4: wow.
3: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
5: รับไม่รับ
6: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
7: คนไทยไม่เอาสินบน
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
8: ์สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา13นาฬิกาสวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาจากรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับติดตามได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับเราก็จะมีประเด็นข่าวสารประเด็นสำคัญนโยบายรัฐบาลแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่นะครับรวมถึงการพูดคุยกับผู้ร่วมรายการในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในห้วงเวลานั้นๆด้วยนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับอยู่กับผมดีเจชัดนะครับและก็ทีมงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและก็รวมทั้งดีเจน้องส้มด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำเพลงก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามายังรายการได้นะครับและก็ในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีการพูดคุยกันถึงกิจกรรมของจังหวัดพังงาที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับและก็เป็นการขอความร่วมมือในการที่จะไม่เดินทางนะครับในช่วงที่มีการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนะครับมีการออกประกาศของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงานะครับวันนี้เราจะได้พูดคุยกับคุณสุรศักดิ์แจ้งจุนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงานในประเด็นนี้กันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับแนะนำตัวก่อนนิดนึงเลยครับ
1: ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและก็ผู้ร่วมรับฟังทุกท่านนะครับผมนายสุรศักดิ์แจ้งจุนนะครับ
0: ฮัลโหลครับ
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาครับผม
0: เดี๋ยวสักครู่นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องของแผนในการป้องกันแล้วก็การซักซ้อมการเกิดอุบัติเหตุนะครับทางทะเลเนี่ยก็มีการฝึกซ้อมกันไปแล้วล่ะในการฝึกซ้อมแผนเนี่ยมันก็จะมีในลักษณะของการซ้อมแผนบนโต๊ะกับอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นการฝึกซ้อมในสถานที่จริงนะคุณผู้ฟังครับการซ้อมแผนบนโต๊ะเนี่ยก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการซ้อมกันจริงๆนะครับในพื้นที่ของอ่าวพังงาซึ่งก็จะได้มีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเพื่อที่จะเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับก็จะได้มีการแบ่งงานกันทำได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีความชัดเจนในการทำหน้าที่ร่วมกันนะครับของหลายๆฝ่ายก็จะมีส่วนอำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่วนของการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะฟังรายละเอียดแล้วก็การที่มีการประกาศขอความร่วมมือนะครับที่จะให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการฝึกซ้อมนะครับช่วงนี้เราไปทักทายท่านผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงากันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ครับ
1: กับผมนายสุรศักดิ์แจ้งจุนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาครับผม
0: ครับผมให้ท่านได้เล่าเรื่องของการประกาศปิดการจราจรทางน้ำหรือว่าหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางของการฝึกซ้อมกันก่อนที่เราจะลงรายละเอียดถึงเรื่องของการฝึกซ้อมกันครับเชิญครับ
1: ครับทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงานะครับได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าเตือนให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินเรือในช่วงท่าเรือท่าด่านนะครับตำบลเกาะปัญหยีอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงานะครับเนื่องจากวันพฤหัสคือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่23กรกฎาคม2569เนี่ยในเวลา 8:30 นะครับตอนเช้าถึง 13:30 ช่วงบ่ายเราจะมีการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลนะครับและการปฏิบัติการด้านทางแพทย์ฉุกเฉินนะครับจังหวัดพังงาครับผมเราจะดำเนินการบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลนะครับจึงมีความจำเป็นต้องประกาศสำนักงานเจ้าท่าเพื่อให้เรือประมงเรือโดยสารต่างๆเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินเรือในช่วงนั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ครับเส้นทางที่ให้หลีกเลี่ยงนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับบริเวณไหนไปถึงบริเวณไหนระยะทางสั้นยาวขนาดไหนครับผม
1: ระยะทางประมาณ200เมตรครับในท่าเรือท่าด่านนะครับเป็นท่ากลางเป็นท่าของอบจ.นะครับเราจะดำเนินการฝึกซ้อมแผนกันตรงจุดนั้นแล้วก็ช่วงที่เรือวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยระยะทางบวกลบเนี่ยประมาณ200เมตร เริ่มจากท่าด่านเหนือนะครับ
0: ครับ
1: ผ่านท่าด่านกลางแล้วก็ไปท่าด่านใต้ครับ
0: ครับทีนี้ถ้าเกิดมันมีกรณีที่จำเป็นจริงๆนะครับเราจะต้องทำยังไงบ้างสำหรับผู้ที่สัญจรเส้นทางบริเวณนั้นเป็นประจำหรืออาจจะเป็นเคสของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในอ่าวพังงาเนี่ยครับ
1: อ๋อคือการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์ให้กับคนเรือเจ้าของเรือทราบแล้วก็นักท่องเที่ยวทราบว่าเรามีการสุดพร้อมแผนแต่ในเรื่องของการเดินเรือเนี่ยมันเป็นลำคลองสาธารณะอยู่แล้วก็ขอแค่ให้ระมัดระวังลดความเร็วลงแล้วก็ชิดด้านตรงข้ามกับท่าเรือเพื่ออีกอันหนึ่งเนี่ยคือน้ำบางครั้งเนี่ยมันจะมีโขดทรายโขดอะไรเนี่ยครับก็ขอให้ท่านที่มีความจำเป็นต้องสัญจรทางน้ำเนี่ยให้ดำเนินการลดความเร็วแล้วก็ค่อยๆชะลอผ่านไปครับครับ
0: ครับในส่วนนี้ก็ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์กันไปพอสมควรแล้วใช่ไหมครับในพื้นที
1: ่ใช่ครับผมประกาศไปทั้งทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทางไลน์ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดให้โคเวอร์แล้วก็มีหนังสือถึงท่านนายอำเภอท่านนายกอบจ.แล้วก็ท้องถิ่นก็คือนายกเกาะปัญหีนะครับ นายอำเภอก็ท่านก็ได้สั่งการให้กำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านต่างๆให้ประชาสัมพันธ์ลูกบ้านทั้งหมดนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ท่านผอ.ครับพูดถึงเรื่องของการฝึกซ้อมเล่าให้ฟังกันคร่าวๆนิดนึงท่านเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการฝึกเทเบิลท็อปแล้วใช่ไหมครับแล้ว เหตุการณ์ที่เราจะฝึกซ้อมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับผม
1: คือเทเบิลท็อปเนี่ยที่เราฝึกไปเมื่อวานนะครับทั้งวันเนี่ยเราดำเนินการโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาโดยหัวหน้าอมรเทพเนี่ยได้บรีฟในเรื่องของถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยคุณแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่อย่างไรเจ้าท่ามีหน้าที่อะไรอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีหน้าที่อะไรปภ.มีหน้าที่อะไรอำเภอมีหน้าที่อะไรแล้วก็ท้องถิ่นคือท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเกาะปัญหีนะครับก็จะมาจากท้ายเหมืองมาจากตะกัวป่าเนี่ยเขาจะได้มาทบทวนตัวเองว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ยบูรณาการยันอย่างไรโดยมีคณะทำงานอำนวยการก็จะมีระดับเลเวลของอุบัติภัยครับทางทะเลเนี่ยว่ามีความใหญ่ขนาดไหนแล้วก็พอมีฝ่ายอำนวยการก็จะมีฝ่ายปฏิบัติการที่จะต้องช่วยกันลงพื้นที่ในการค้นหาและช่วยเหลือแล้วก็จะมีฝ่ายสนับสนุนก็จะเป็นประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆในการช่วยกันดำเนินการแล้วก็จะมีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเพื่อมาคัดแยกสีแดงสีเหลืองสีเขียวของผู้ประสบภัยนะครับ หรือร้ายหน่อยก็จะมีสีดำซึ่งเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธร อำเภอเมืองพังงาเนี่ยก็ต้องประสานงานทางถนนเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับก็จะเป็นในภาพนี้ครับในท็อปเทเบิลหลังจากนั้นพอพรุ่งนี้เนี่ยวันที่23เนี่ยเราปฏิบัติจริงเนี่ยก็จะเป็นการประสบภัยทางทะเลโดยเรือเนี่ยเจอขึ้นล้มแล้วก็ล่มให้คนโดยสารประมาณ15คนเนี่ยเป็นคนที่ประสบภัยทางทะเลแล้วก็หน่วยงานก็จะแบ่งภารกิจกันในการทำงานตามที่กล่าวไปแล้วครับ
0: ครับมีเรื่องของการกำหนดสถานการณ์ไว้ยังไงบ้างครับท่านครับเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงครับผม
1: เรากำหนดสถานการณ์ไว้คือเรือเนี่ยถูกคลื่นลมแล้วก็จมลงหลังจากนั้นก็จะมีการร้องขอความช่วยเหลือซึ่งทางอบต.ของปัญหีเนี่ยก็จะต้องเป็นตั้งสถานีในการประสานงานแล้วก็แจ้งทางปภ.พอป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบเนี่ยก็แจ้งนำเรียนท่านผู้บังคับบัญชาคือท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรองผู้ว่าเสร็จแล้วเนี่ยในเราจะมีเครือข่ายของทางการติดต่อทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกหน่วยงานเนี่ยครับบูรณาการร่วมกันแล้วก็เข้าพื้นที่แบ่งภารกิจแล้วก็ดำเนินการ ในการช่วยเหลือถ้ามีการสูญหายก็ต้องค้นหา
0: ครับ
1: หลังจากช่วยเหลือเสร็จก็เอาขึ้นมาตรงท่าอปจ.แล้วก็คัดแยกระดับของผู้ประสบภัยเป็นสีให้กับแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยได้ดำเนินการนำผู้ป่วยไปรักษาต่อไปครับ
0: ครับนี่ก็เป็นคร่าวๆของการฝึกซ้อมนะครับเน้นย้ำเรื่องของการที่จะไม่เข้าไปหรือว่าที่จะต้องระมัดระวังให้กับพี่น้องประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งครับท่านผอ.ครับ
1: ก็ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา8:30ถึงบ่ายโมงครึ่งที่ท่ากลางนะครับท่าอปจ.บริเวณตำบลเกาะปัญหีเราก็จะมีการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดพังงานะครับประจำปี2569จึงขอให้ประชาชนชาวประมงเรือโดยสารผู้ที่สัญจรทางน้ำต่างๆหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับหรือถ้าไม่ได้เนี่ยก็ให้ลดความเร็วชะลอแล้วก็ค่อยๆผ่านไปคิดไปอีกริมหนึ่งของท่าเรือเพื่อความปลอดภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับ
0: ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาที่มาให้ข้อมูลนะครับโอกาสหน้าอาจจะได้รบกวนท่านมาพูดคุยผ่านรายการกันใหม่ในประเด็นอื่นๆกันต่อนะครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ครับเป็นเสียงของคุณสุรศักดิ์แจ้งจุนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาก็เน้นย้ำนะครับที่เขาได้มีหนังสือออกประกาศเขตควบคุมการจราจรทางน้ำมันอาจจะห่างไกลจากตะกั่วป่าไปแต่ว่าเราก็เอามาพูดคุยให้ได้ฟังกันว่าเขามีการดำเนินการอย่างไรกันบ้างนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมแผนก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็จะได้ดำเนินการเมื่อเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับก็เป็นการดำเนินการนะครับเขตควบคุมการจราจรทางน้ำบริเวณอ่าวพังงาจากท่าด่านเหนือไปท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาหรือที่ท่ากลางนะครับระยะทาง200เมตรกำหนดระยะเวลาการควบคุมการสัญจรทางน้ำวันที่23กรกฎาคมเวลา 8:30 นถึง 13:30 นโดยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือนำเรือสัญจรในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับหากมีเหตุจำเป็นต้องผ่านในพื้นที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในบริเวณใกล้ในบริเวณดังกล่าวก่อนนะครับแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นในการผ่านพื้นที่จัดการให้รักษาระยะห่างพื้นที่และจัดกิจกรรมพื้นที่ของการจัดกิจกรรมนะครับรวมทั้งชะลอความเร็วให้ได้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ในกิจกรรมครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเขามีการซ้อมแผนบนโต๊ะไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีการดำเนินการกันจากหลากหลายภาคส่วนนะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ไปติดตามตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาและหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ร่วมซักซ้อมนะครับแผนอุบัติภัยทางทะเลและปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลเตรียมพร้อมสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมนะครับที่โรงแรมภูงาอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงานางสาวเกษรินทร์อภิรัตนวงศ์นะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางวรวรรณบุญยรังสีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ก็ร่วมกันในการเข้าฝึกซ้อมแผนอุบัติภัยทางทะเลและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลรูปแบบฝึกบนโต๊ะหรือว่า Table Top Exercise หรือว่าที่เรียกกันว่า TTX เนี่ยนะครับโดยมีนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการฝึกหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ร่วมกันปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในภาวะวิกฤตหรือที่เรียกกันว่า Joint Information Center หรือ JIC เพื่อซักซ้อมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการประสานการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วเป็นเอกภาพโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาก็มีภารกิจสำคัญในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับประสานการสื่อสารกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลิตและเผยแพร่ข่าวสารประกาศแจ้งเตือนคำแนะนำข้อมูลเหตุการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แก่ประชาชนและสื่อมวลชนผ่านช่องทางการสื่อสารของภาครัฐรวมทั้งเฝ้าระวังแล้วก็ชี้แจงข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับ พื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาลดความสับสนในการเกิดเหตุในช่วงฉุกเฉินนะครับแล้วก็เขาก็มีการอย่างที่บอกไปว่ามีการสมมุติสถานการณ์นะครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าอันนี้ก็จะต้องเน้นย้ำว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวหลายท่านอาจจะผ่านไปมาเห็นว่าเอ๊ะเป็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่มีการฝึกซ้อมซึ่งมันอาจจะมีความเสมือนจริงอาจจะต้องเล่นแบบสมบทบาทสักนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการฝึกซ้อมนะคุณผู้ฟังครับซึ่งพี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็สามารถที่จะไปติดตามชมการฝึกซ้อมได้นะครับวันพรุ่งนี้23กรกฎาคม 8:30 นถึง 13:30 นที่ท่ากลางตำบลเกาะปัญญีนะครับมีการสมมุติเหตุการณ์เดี๋ยวพยายามหาข้อมูลในเรื่องของการสมมุติเหตุการณ์ให้ได้รับทราบนะคุณผู้ฟังครับก็เหตุการณ์จะสมมุติว่ามีเรือสปีดโบ๊ทมีผู้โดยสาร32คนเดินทางมาท่องเที่ยวที่อ่าวพังงาระหว่างเดินทางมีฝนตกหนักคลื่นลมแรงไม่สามารถบังคับเรือได้และเกิดอุบัติเหตุชนกับเรือหางยาวทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้และเครื่องยนต์ขัดข้องจนทำให้เรือล่มแล้วก็มีกรณีของผู้ได้รับบาดเจ็บผู้สูญหายผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยผู้บาดเจ็บมากอันนี้ก็จะมีการแบ่งระดับขั้นของผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นะครับแต่ก็ย้ำว่ามันเป็นประเด็นของการฝึกซ้อมนะครับทีนี้ก็อาจจะมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าสิ่งที่อาจจะทำให้การฝึกซ้อมเสมือนจริงได้มากที่สุดนะครับเพื่อเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยจะได้รับมือได้ทันแล้วก็ดำเนินการตามแผนตามขั้นตอนที่ได้ฝึกบนโต๊ะไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองพรุ่งนี้ก็จะเป็นสถานการณ์จริงนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้สำหรับใครที่อาจจะผ่านไปที่เกาะปัญญีหรือว่ามีแพลนหรือว่ามีกำหนดที่จะต้องเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าไปที่อ่าวพังงาในวันพรุ่งนี้ก็ได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับนี่ก็เป็นการออกประกาศของเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงานั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากรายการและก็เสียงเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามานะครับแล้วพูดคุยประเด็นเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อในช่วงต่อไปจากรายการครับ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

การเสียสิทธิ์ในที่ดินโดยไม่สมัครใจสิทธิที่ทุกคนต้องรู้ครับก่อนที่จะเสียสิทธิ์นั้นไปครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าสิทธิในที่ดินหมายความว่าอย่างไรมีกี่ประเภทครับสิทธิในที่ดินมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆครับได้แก่1กรรมสิทธิ์2สิทธิครอบครองครับกรรมสิทธิ์หมายความว่าที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นประเภทโฉนดที่ดินครับส่วนสิทธิครอบครองหมายถึงที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3นส3กหรือแม้กระทั่งที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆครับจะเห็นว่าการแบ่งที่ดินเป็น2ประเภทนี้มีผลต่อการถูกสูญเสียไปซึ่งสิทธิในที่ดินครับเรามาดูกันครับว่าการสูญเสียสิทธิในที่ดินทั้งสองประเภทมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรการสูญเสียที่ดินในประเภทกรรมสิทธิ์ครับจะถูกครอบครองปรปักษ์ได้การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีบุคคลใดๆเข้ามาแย่งการครอบครองโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง10ปีบุคคลนั้นสามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ครับหรือกรณีสิทธิครอบครองบุคคลนั้นสามารถที่จะแย่งกันครอบครองได้ผู้ที่ถูกแย่งกันครอบครองจะต้องฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน1ปีครับนับแต่วันที่ถูกแย่งกันครอบครองจะเห็นได้ว่าหากท่านไม่อยากสูญเสียสิทธิในครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ของท่านไปท่านจะต้องหมั่นตรวจตราตรวจเช็คตรวจสอบกลางวัดที่ดินของท่านอยู่เสมอครับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดๆก็ตามเข้ามายึดถือครอบครองที่ดินของท่านได้หากพบว่ามีบุคคลใดเข้ามาครอบครองที่ดินของท่านท่านจะต้องรีบทำการขับไล่หรือแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกภายในอายุความ3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดต่อไปครับหากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากปรึกษาเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศใกล้บ้านท่านขอบคุณครับ

กับสู่อีกช่วงนึงครับกับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็สามารถแนะนำเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะครับกับบทเพลงที่อยากจะฟังกันหรือว่ามีข่าวสารที่อยากจะนำเสนอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่รายการนะครับก็จะมีน้องๆ นักศึกษาฝึกงานแล้วก็ดีเจส้มนะครับรับสายโทรศัพท์คุณผู้ฟังกันอยู่นะมากันที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับทีมสวทตะกั่วป่า ก็ลงพื้นที่กันไปติดตามภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาที่มายังพื้นที่ของตะกั่วป่านะครับแล้วก็มีพี่น้องสื่อมวลชนหลายๆสำนักก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็มีการลุยจัดระเบียบชายหาดเขาหลักคืนพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาปลัดจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังมีท่านนายอำเภอดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่านะครับพร้อมปลัดอำเภอและก็หน่วยงานต่างอีกมากมายเลยครับลงพื้นที่ชายหาดเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็จะอยู่ที่ใกล้ๆกับโรงแรมมาริออตเขาหลักเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะเป็นการรื้อถอนสิ่งบุกสร้างเพิงพักที่บุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์นะครับหลังจากครบกำหนดตามประกาศจังหวัดพังงาภายใน15วันนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการไปดำเนินการแจ้งตักเตือนแล้วแล้วก็ได้มีการติดตั้งป้ายไวนิลในข้อกำหนดว่าจะต้องมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะนะครับเวลาครบจากกำหนด15วันที่กำหนดไว้ก็ลงไปติดตามดูแลแล้วก็สำรวจแล้วก็รื้อถอนนะครับซึ่งนายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าก็บอกว่าตามที่อำเภอตะกั่วป่าได้จัดประชุมเมื่อวันที่2มิถุนายน2569เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าโดยได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ชายหาดสาธารณประโยชน์ที่มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและประกอบกิจการร้านค้านะครับพบว่ามีผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้นจำนวน80ร้านก็แยกเป็นรายพื้นที่นะครับคือ1ตำบลคึกคักจำนวน22ร้านประกอบด้วยหมู่ที่1จำนวน13ร้านหมู่ที่3จำนวน9ร้านแล้วก็ที่ตำบลบางม่วงนะครับจำนวน58ร้านประกอบด้วยหมู่ที่2จำนวน5ร้านหมู่ที่7จำนวน41ร้านหมู่ที่8จำนวน11ร้านนะครับต่อมาจังหวัดพังงาได้ออกประกาศจังหวัดพังงาเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งห้ามจัดวางร่มโต๊ะเตียงหรือบริเวณที่นั่งบริเวณชายหาดลงวันที่18มิถุนายน2569เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ตลอดจนรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดร่วมกันได้อย่างทั่วถึงภายหลังการออกประกาศดังกล่าวเมื่อ22มิถุนายน2569นะครับฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดำเนินการจัดระเบียบชายหาดในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดพังงาพร้อมทั้งติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศในบริเวณพื้นที่เกี่ยวข้องและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและร้านค้าในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนะครับแนวทางปฏิบัติและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างตลอดจนการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆออกจากพื้นที่ชายหาดเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณประโยชน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายนะครับต่อมาเมื่อวันที่30มิถุนายน2569อำเภอตะกั่วป่าได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันบริเวณชายหาดในพื้นที่ตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการและร้านค้าในพื้นที่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีโดยได้ทยอยดำเนินการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากพื้นที่
พร้อมทั้งปรับปรุงบริเวณชายหาดให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดพังงาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้อำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการปิดประกาศดังกล่าวเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นะครับและกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันซึ่งครบกำหนดในวันที่7กรกฎาคม2569โดยอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหากพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่ให้ความร่วมมือนะครับหรือยังคงฝ่าฝืนประกาศกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปนะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ก็มากันทั้งคณะใหญ่เลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีการรุกล้ำพื้นที่ที่พลเมืองใช้ร่วมกันนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเองคุณผู้ฟังครับก็ได้

พระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอำเภอตะกั่วป่าโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังขอไปครับอำเภอตะกั่วป่าโดยสำนักงานประมงอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะครับและเพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์น้ำประเภทปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำสาธารณะอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปครับโดยมีนายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับที่บริเวณขุมน้ำป้าพินตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็เป็นกิจกรรมของเหล่าจิตอาสานะครับแล้วก็มีท่านนายอำเภอเป็นประธานเพื่อถวายแด่ในหลวงของเรานั่นเองนะคุณผู้ฟังครับพักกันอีกสักช่วงนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อกับสารพันจันทร์ถึงสุขครับ

13:53 นะครับช่วงนี้ก็มาสู่ช่วงสุดท้ายจากรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์กันแล้วนะคุณผู้ฟังครับก็มีประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีกระแสอยู่ในช่วงนี้นะครับในพื้นที่ของพังงาเองก็มีความคึกคักด้วยเหมือนกันนะครับพังงาคึกคักประชาชนทยอยยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถนะครับ22 กรกฎาคมบรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาเป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าไปติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถและดำเนินการที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีไม่ผ่านเกณฑ์มีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดนะครับโดยกรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงานะครับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลประชาชนสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงานะครับส่วนที่ตะกั่วป่าก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่าเนี่ยนะครับทั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและพึงประสงค์จะยื่นทบทวนหรืออุทธรณ์ผลการพิจารณาสามารถดำเนินการได้ไปจนถึง31 กรกฎาคมนี้นะครับย้ำว่าดำเนินการอุทธรณ์ได้จนถึง31 กรกฎาคมนี้ผ่าน4 ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐและแอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5 แห่งซึ่งก็ประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยประชาชนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ดูตามภาพบรรยากาศแล้วเนี่ยคือมีผู้คนไปยื่นไปติดตามผลไปอุทธรณ์จำนวนมากทีเดียวแน่นสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงากันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันนะครับกับเรื่องของการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคุณผู้ฟังครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังกันแล้ววันนี้เวลาจากรายการก็มาสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมีประเด็นทิ้งท้ายนิดนึงนะมันจะมีกิจกรรมของการท่องเที่ยวและกีฬานะคุณผู้ฟังครับที่มีการจัดกิจกรรมเฟิร์สเวฟนะครับมีการแข่งขันโต้คลื่นกันที่พื้นที่ของตะกั่วป่าด้วยเหมือนกันจะมีกิจกรรมการเปิดกันในวันที่29นี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะครับมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ภาคกลางคืนก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บอกว่าในพื้นที่ของจังหวัดพังงาโดยเฉพาะในตะกั่วป่านี่ก็จะเป็นช่วงของการเล่นเซิร์ฟนะครับเขาหลักเฟิร์สเวฟนะครับ28-30 กรกฎาคมนี้นะครับที่ Memory Surf Village เขาหลักพังงานะครับก็สามารถไปมีส่วนร่วมกันได้มีศิลปินหลากหลายมาร่วมในกิจกรรมนะครับแล้วก็พบกับการแข่งขันเขาขยายเวลาการสมัครสำหรับนักเซิร์ฟนะคุณผู้ฟังครับจนถึงวันที่ขยายการรับสมัครนะครับถึงวันที่26 กรกฎาคมนี้สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครนะครับใครที่เป็นสายเซิร์ฟเนี่ยห้ามพลาดนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจพังงาทัวริซึมแอนด์สปอร์ตอีเวนต์นะครับนี่คือทั้งหมดจากรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้นะครับวันนี้ผมชัดชัยพร้อมด้วยดีเจน้องอิงน้องส้มนะครับลาไปก่อนติดตามกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาควบคู่กระบวนการเจรจาสันติสุขชายแดนใต
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุคาร์บอมในจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพยายามทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยเฉพาะการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเดินหน้าควบคู่กับกระบวนการเจรจาสันติสุขโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำงานร่วมกับนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเจรจาและได้พูดคุยเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายมาเลเซียแล้วระหว่างการเยือนประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของการก่อเหตุนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีหลายปัจจัยแต่สิ่งสำคัญต้องมีระบบการข่าวและมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุร้ายและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดขณะนี้ทหารและฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่และมีอำนาจเต็มในพื้นที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเสนอทบทวนการจัดสรรงบกระทรวงยุติธรรมพร้อมผลักดันขยายผลโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยประชาชน
8: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา21กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับต่อเนื่องจากวันนี้โดยกรรมาธิการได้เสนอข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งหลายหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงโดยเฉพาะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณลดลงเกือบร้อยละ10แม้ภารกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนอกจากนี้กรรมธิการขอให้กระทรวงยุติธรรมจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานด้านไกล่เกลี่ยหนี้ พร้อมเสนอให้ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมลูกหนี้นอกระบบเนื่องจากเห็นว่ามหกรรมไกลเกลี่ยช่วยประชาชนปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.และหนี้ของประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ยังขอให้ชี้แจงแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2570และจะส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาส่วนการพิจารณางบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษกรรมาธิการขอให้หน่วยงานดำเนินภารกิจตามแผนงานและกรอบงบประมาณที่เสนอไว้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตะเกตรายงาน
1: สหรัฐส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังคิวบาเป็นครั้งแรกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังคิวบาแล้วซึ่งถือเป็นเที่ยวบินแรกของความช่วยเหลือมูลค่า$100 ล้านผ่านองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศของชุมชนคาทอลิกหรือ CRS ของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยอาหารและชุดอุปกรณ์สุขอนามัยสำหรับประชาชนชาวคิวบามากกว่า700 ครัวเรือนโดยเป็นการต่อยอดจากการส่งความช่วยเหลือก่อนหน้านี้เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือของสหรัฐจะส่งถึงประชาชนชาวคิวบาอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังเสนอชุดความช่วยเหลือครั้งใหญ่ให้แก่คิวบาเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวคิวบาโดยไม่ผ่านรัฐบาลแม้ว่าสหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อคิวบาอย่างครอบคลุมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลาก
10: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
12: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
11: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
12: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
11: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
14: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
13: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
15: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เปลี่ยนความรู้สึกเดิมเพิ่มความรู้สึกใหม่ด้วยการเห็นใจและห่วงใยผู้ติดเชื้อเอื้ออาทรผู้ป่วยเอสป้องกันโรคเอสเริ่มต้นที่ตัวเราสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิดโดยเฉพาะชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดตรวจเลือดก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์หากทุกคนร่วมมือกันก็ป้องกันแก้ไขเอสได้ง่ายๆทั่วถึงเท่าเทียมคือสิทธิมนุษยชนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

ันถึงใครหรือเปล่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ทราบเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ทราบเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นวันพรุ่งนี้เร่งรัดให้จัดทำรายงานอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจะขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจัดทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรศิษฐ์เบียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมว่ามีความพร้อมส่วนข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของกสทในการมีมติเพื่อถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสทเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมปริชาติวันแสนสุขรายงาน
1: พรรคประชาชนเรียกร้องรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์เดียว
8: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อพิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยโดยระบุว่าหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10 ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17 ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ด้านนายสิทธิพลวิบูลย์ธนากรสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่า มาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพระศพ1040ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดพังงารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันบริเวณหาดคึกคักและเดินหน้าจัดระเบียบชายหาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง
9: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพังงาลงพื้นที่หาดคึกคักบริเวณใกล้โรงแรมเขาหลักแมริออตบีทรีสอร์ทแอนด์สปาดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยก่อนหน้านี้มีการสำรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและประกอบกิจการร้านค้ามีผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น80ร้านอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคัก22ร้านตำบลบางม่วง58ร้านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าก่อนหน้านี้จังหวัดพังงาได้ออกประกาศเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างเพิงพักศาลาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งห้ามจัดวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณชายหาดลงวันที่18มิถุนายน2569เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ตลอดจนรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดร่วมกันอย่างทั่วถึงชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
12: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให้
11: คุยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
12: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
11: สงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
12: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
14: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
13: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
15: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: 德高巴广播电台自由上班 FM 90.25 兆赫
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ตลอดไปติดต่อสอบถามโทร076-421-055
18: Oh, na na na na step. Watch your step. Watch your step. ใสวัยทีน
17: เพราะวัยของคุณ
19: คือวัยของเรา
17: หมุนคลื่นมาฟังเราได้ที
19: ่สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นใสไวทีนทุกวันพุธเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ด้วยกัน2คนเหมือนเดิมนั่นก็คือตั๊กกับกิ่งนั่นเองค่ะรู้ไหมเดือนนี้เดือนอะไร
1: เดือนนี้เดือนกรกฎาคมหรือเปล่า
0: แล้วมีวันสำคัญอะไรเอ่ย
1: แน่นอนว่าต้องเป็นวันภาษาไทย
0: จริงปะ
1: จริง
0: วันภาษาไทยโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลจัดอะไรบ้าง
1: น่าจะมีขบวนแล้วก็มีการแสดงจินตลีลานะคะ
0: อืมตะกี้ทำอะไรกิ๊กทำอะไร
1: ไม่ได้ทำเป็นส่วนตัวนะจะทำเป็นทั้งห้องรวมกัน
0: เป็น
1: กลุ่มห้องอะไรอย่างนี้ทั้งห้องก็ทำห้องเราก็จะได้รับบทเป็นการแสดง
0: ค่ะแล้วกิ๊กเนี่ยรับหน้าที่บทบาทอะไรในการวันภาษาไทยวันนี้
1: วันภาษาไทยที่จะถึงนี้นะเราห้องเราได้รับบทในการแสดงเรื่องภาพไพมณีใช่ก็จะมีอะไรนะมีภาพไพมณีมีนางยักษ์นางเงือกแต่ว่าในตอนนี้ที่เพื่อนเลือกมาก็จะมีสินสมุดแล้วก็มีแค่สินสมุดที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวหลักแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นนางรำ
0: อย่างนางรำเนี่ยมีสปอยไหมสปอยเล็ก
1: ๆก็จะเป็นจินตลีลามันไม่ใช่การแสดงแบบจ๋าขนาดนั้น
0: คนนอกสามารถเข้าไปดูได้ไหม
1: อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าเขาน่าจะจัดให้น้องม.1ถึงม.3โรงเรียนเราเข้าไป
0: ถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะแนะนำค่ะเปิดเพจโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลบนเพจโรงเรียนเนี่ยจะมีเบอร์โทรอยู่ให้ทุกๆท่านโทรไปถามทางโรงเรียนเองได้เลยนะคะจะบอกว่าวันภาษาไทยในเดือนกรกฎาใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ใช
0: ่ในเดือนกรกฎานี้เนาะที่เราเอามาพูดกันเนี่ยอยากที่จะโปรโมทแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเอาไว้ค่ะอย่างการที่ขับเสภาอย่างของตั๊กเนี่ยตั๊กได้ทำเป็นขบวนค่ะได้ทำเกี่ยวกับกระบุอขออภัยค่ะได้ทำเกี่ยวกับขบวนซึ่งเราจะต้องเหเรือกัน
1: เฮเรือ
0: ใช่หลายๆอาทิตย์ก่อนถ้าเกิดคุณผู้ฟังหลายๆท่านได้ฟังเนาะก็จะมีการเฮเรือแบบท่อนนิดๆหน่อยๆให้ฟังกันแต่ตอนนี้ก็ลืมไปแล้วแต่เดี๋ยวก็ต้องรื้อฟื้นกันใหม่เดี๋ยวเราก็ต้องไปนั่งพายเรือแต่งตัวสวยๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดนะคะหากเป็นผู้ปกครองแล้วอยากให้ลูกแต่งตัวเนี่ยเต็มที่ค่ะเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยเนาะอย่างกิ๊กเนี่ยนอกจากจะทำหน้าที่ในตรงนั้นแล้วยังแต่งตัวไหม
1: ไม่แต่งตัวห้องเราส่งตัวแทนแต่งตัวไป
0: อย่างของตั๊กใช่ไหมครูประจำชั้นเป็นครูภาษาไทยเนาะแกอาจารย์เขาเลยบอกว่าอ้อแต่งตัวทุกคนนะจีอะไรประมาณนั้นแล้วสุดท้ายตั๊กก็เลยว่าแต่งเป็นกาละเกดดีกว่าแต่ไม่ใช่กาละเกดนะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรว่าแม่ไม่ใช่แม่หญิง
1: อ่า
0: แต่เป็นกาละเกดเวอร์ชันลาย
1: เวอร์ชันลายด้วย
0: รวบผมก้าวปาดเจียวปรื๊ดทาปากแดงสีชาติแล้วก็หน้าแรงๆแบบนี้แหละแล้วก็จะไปไฟกับปากกับเพื่อนอะไรชะมีอะไรมันต้องเป็นอย่างงั้น
1: ต้องเจอมันต้องไฟมันต้องวัด
0: มันต้องนิดนึงมันต้องนิดนึงเว้ยนอกจากวันภาษาไทยก่อนถึงวันภาษาไทยเราก็ต้องสอบกลางภาคกันก่อน
1: ใช่
0: ค่ะเข้าสู่พอดแคสต์ความเสียใจและความเศร้าสร้อยของน้องตั๊กเองนะคะในเนื่องในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะคะจะเป็นการสอบกลางภาคแล้วค่ะตอนนี้อ่านหนังสือไม่ทันเลยค่ะแล้วก็แต่ละวิชากำลังสอบรายหน่วยย่อยกันอย่างขมักขม้นเหมือนทุกคนกำลังแข่งขันกันเพื่อที่จะชิงชัยและชิงคะแนนเด็กไปนะคะเป็นอะไรที่เหมือนเป็นการแข่งเรือชัยมากๆเลย
1: อาจจะหนักหนาสาหัสกว่า
0: ถูกต้อง
1: ไว้อะไรให้กับเกซีเทอมนี
0: ้ Oh my god ฉันไม่เคยได้เกซีมาก่อนฉันเคยได้แกเกรวม 3.8 กว่า
1: จริง
0: พูดแล้วอยากจะร้องไห้แกเฮ้ยแต่ว่าเกซีเทอมออกแล้วนะพอพูดอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เกซีเทอมออกมาก็เท่ากับว่าเราต้องเข้าร่วมมหาลัยแล้ว
1: โอ้ยพูดถึงมหาลัยอีกแล้ว
0: กรี๊ดมากทุกคนคะตักเครียดเพื่อนๆรู้ไหมมีเพื่อนๆบางคนติดมหาลัยไปแล้วด้วยซ้ำ
1: ใช่ใช่เห็น
0: ใช่ใช่ติดมหาลัยไปแล้วมีคนติดมอภูเก็ตใช่ไห
1: ม
0: มีบียูด้วยบียูก็มาเอามองกรุงเทพSPU มหาวิทยาลัยอะไรแล้วศรีปทุมใช่มีหอการค้าอีกห อการค้านี้ไม่แน่ใจว่าเปิดรับหรือยังแต่ว่าเป็นมอเอกชนเนาะแล้วก็วันที่15นี้ค่ะ15นี้โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลสอบกลางภาคและพร้อมกับเปิดระบบ TCAT ในเวลาเดียวกันค่ะ
1: ใช่แล้วแต่จริงๆเราสอบกันตั้งแต่14แต่ว่า14น่ะจะเป็นของน้องมอต้น
0: ใช่14เป็นของน้องมอต้นแต่ว่าวันจันทร์โรงเรียนก็เปิด
1: ใช่วันจันทร์โรงเรียนเปิด
0: ใช่
1: แต่รู้สึกว่าน่าจะลาทั้งห้องนะ
0: อาจจะภาวนา ฝนตกแดดออกฟ้าร้องแต่ก็ไม่เราเป็นคนรักเรียนเนาะเป็นคนตั้งใจเรียนเป็นคนที่แบบว่าฉันจะต้องไปโรงเรียนต่อให้น้ำจะท่วมก็ตามใช่ไหม
1: จริงเหรอจริงก็จริงโอเคเป็นเรื่องจริงนะคะทุกคน
0: เป็นความจริง เป็นความจริงอุ้ยนอกจากการสอบเครียดๆแล้วโอ้มันมีแต่เรื่องเครียดๆ
1: ใช
0: ่ช่วงนี้กิ๊กทำอะไรบ้างคะอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหน่อยเพราะว่าไหนๆเราก็ม .6 แล้วม .6 เกือบจะเทอม2แล้วแม
1: ่ช่วงนี้ทำอะไรบ้างนอนละกัน
0: โอ้โหนอน
1: พักผ่อนเอาแรงเอากายตอนนี้รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเหนื่อยอ๋อมีสิ่งที่ทำทุกวันมีสิ่งที่ทำทุกวัน
0: ทำอะไร
1: ตีแบดอีกแล้ว
0: ออกกำลังกายทุกวันอุ้ยต้องบ่นสักนิดนึง
1: บ่นว่า
0: ล่าสุดฉันอะได้รับมอบหมายงาน
1: อะไรเนี่ย
0: เป็นงานศิลปะ
1: ศิลปะอีกแล้ว
0: yes sir อุ้ยแต่อาจารย์น่ารักมากนะอาจารย์ให้คำแนะนำอย่างดีมากเลยตอนแรกอะกะว่าร้านแกงร้านแกงจะไปสกรีนถุงร้อนจะไปสกรีนถุงร้อนแล้วมันคือแกงมันก็ได้กำไรถุงละไม่กี่บาทใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดไปเอาถุงร้อนมันก็จะแพงมากมันก็จะแบบ oh my god ก็เลยคิดว่าตอนนี้จะไปทำกิฟต์ขายค่ะอย่าระวังเอ้ยขออภัยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังฟังหรือกำลังชมอยู่ใช่ไหมคะฝากร้านเล็กๆในตลาดบางม่วงเป็นคนจริงใจอัธยาศัยดีหน้าบึ้งบางครั้งแต่ก็ยิ้มให้เสมอค่ะได้แก่ร้านเจ๊ทุมบางม่วงค่ะ ฝากด้วยนะคะคะแนนเกรด4ของแตงเนี่ยขึ้นอยู่กับยอดขายรายได้ของกิฟต์ข้าวแกงค่ะ ฝากด้วยนะคะโอ้แล้วก็เมื่อไม่กี่วันก่อนอยากจะโมมาก
1: ว่ามา
0: หมูเมื่อหลายวันก่อนใช่ไหมโอ้ยทำงานหนักมากซึมเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีเวลาว่างเลยไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแต่ก็ยังจะดันดน
1: ทำอะไร
0: ไปอบรมตัดต่อคลิปที่เมืองเก่าตะกัวป่า
1: เลิศ
0: ถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยเขาเป็นโครงการที่ดีมากนะเหมือนว่าเดือนสิงหานี้นะคะวันที่11/12อะไรสักอย่างจำไม่ค่อยได้แล้วแต่จะมีการจัดนิทรรศการเนาะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับอะไรก็ต้องไปรอดูกันนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะเห็นตั๊กไปยืนเป็นไกด์อยู่เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองตะกั่วป่าของเรานะคะไปหาเก็บพอร์ตค่ะ
1: รู้สึกว่าเขาจ้างใช่ไหม
0: อาจจะใช่อันนี้ก็ไม่ดูไม่มั่นใจไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: โอเค
0: อ๋อใช่ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจนะคะเรามีเขาเรียกว่าอะไรสมาคมตะกั่วป่าโพนั่นเองหวังว่าพี่ๆตะกั่วป่าโพทั้งหลายๆท่านจะได้ฟังสถานีวิทยุของหนูอยู่นะคะ หนูโปรโมทให้พี่ๆ อย่างสุดหัวใจของหนูเลย เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วหนูก็ชอบมากเป็นการที่แบบได้ไปเรียนรู้เยอะมากอ่ะเป็นการไปถ่ายคลิปไปจับกล้องใหญ่ไปถ่ายรูปแชะๆเด็กนิเทศเลิฟเวอร์
1: เป็นการเก็บประสบการณ์
0: ใช่เหมือนยิ่งเราเปิดโลกกว้างเราก็จะยิ่งได้รู้ว่าอาชีพบนโลกนี้มีเป็นร้อยเป็นล้านมากเลยแล้วเราก็ได้ชอบอะไรบ้างอย่างกิ๊กที่ผ่านมาเป็นยังไงรู้สึกว่าชีวิตของฉันมันเหนื่อยซะเหลือหลายเลยไหม
1: เหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดไม่พอใจสุด
0: ๆ oh my god
1: ไม่พอใจกับการเรียนของตัวเองมันเหนื่อยมากนะทุกคนจริงๆคือเหมือนแบบไหนจะสอบใช่ไหมคือเราเรียนวิทย์คณิตอยู่แล้วมีแบบกดเกรดบ้างอะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่ว่ามันไม่หนักใจเท่าอะไรรู้ไห
0: มอ
1: ังกฤษเว้ยวิชาอังกฤษของฉัน
0: ทำไม
1: เติมที่แล้วโดนกดไปเหลือจากปกติที่แบบ3แบบเกือบ แบบ3เกือบตกอ่ะกลายเป็นตกมาเลยเหลือ 2.5 เสียดายมาก
0: โอ้ม.6ไม่ใช่ว่าจะสบายเนาะ
1: อืม
0: อ่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้หนูกับกิ๊กบ่นให้ท่านฟังมามากแล้วค่ะไปฟักเอ้ยขออภัยค่ะไปพักฟังเพลงกันสักครู่ให้กระชุ่มกระชวยหัวใจค่ะ

0: ค่ะแล้วก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเราแล้วเนาะเป็นช่วงที่ถัดจากการพักเบรกฟังเพลงผ่อนคลายหัวใจมา
1: จากที่ได้ฟังเรื่องเครียดๆอีกแล้วของเรา
0: ก็เหมือนเป็นที่ระบายอะที่ระบายอะ
1: เป็นผู้ฟัง
0: เราก็พูดมากกันอยู่2คนเนาะ
1: ใช่เราก็มีกันแค่2คน
0: เรามีกันแค่นี้ไงถ้าพูดถึงช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของกีฬาสี
1: ใช่
0: ๆกีฬาสีก็คือสีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองกรุณาสีชมพูอะไรมุทิตาม
1: ุทิตา
0: สีแดงกรุณาสีอะไรอีกสีแสดอุเบกขาไห
1: ม
0: คะสีฟ้า
1: เมตตาไหม
0: เมตตาสีแดง
1: ฮะ
0: เมตตาสีแดง
1: สีฟ้าอะไรอ่ะนึกไม่ออกเลย
0: สีฟ้านึกไม่ออกเลย
1: ใครรู้นะคะใครรู้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นช่วงกีฬาสีเนาะเด็กๆเขาก็จะมาทำสีกันเสาร์อาทิตย์น้องๆม.5ก็จะเหนื่อยกันหน่อยเพราะว่าเราก็ผ่านเรียนมาแล้ว
1: ใช่เราผ่านกันมา
0: เหนื่อยมากเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเลย
1: แต่รู้สึกว่าปีนี้อาจจะมีกฎใหม่อาจจะเหนื่อยน้อยหรือมากกว่าเดิมนิดนึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ากฎใหม่นี้ทำให้น้องๆเหนื่อยขึ้นหรือว่าเหนื่อยน้อยลง
0: แต่ว่ากฎใหม่ก็ถือว่าใช้ได้เนาะ
1: ก็โอเคอยู่
0: เพราะว่าน้องๆก็กลับกัน6โมง
1: ใช่ก่อนแรกก็คือ6โมงจากที่เมื่อก่อนเรากลับกันปีเรากลับกันทุ่มหนึ่งหรือถ้ามีครูมาอยู่ด้วยเราก็อาจจะได้กลับประมาณแบบ2ทุ่มแล้วแต่จริงๆเป็นความสมัครใจของเราไงที่จะกลับดึกอ่ะแต่ถ้ามีครูอยู่ด้วยก็โอเคส่วนปีนี้ไม่อนุญาตแล้วให้อยู่ได้แค่6โมง
0: ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆนักเรียนด้วยแล
1: ้
0: วก็ความเป็นห่วงผู้ปกครองก็ถือว่าเป็นอะไรที่จะสนุกไปอีกแบบ
1: ใช่
0: และปีนี้ปีสุดท้ายค่ะปีสุดท้ายเรามาทำอะไรโก้ๆกันเถอะ
1: ทำอะไรคะ
0: อาทิเช่นแต่งชุดประจวดไปยืนไอ้หน้าไปยืนเต้นประจวด
1: อาจจะยัง
0: อ้าวไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้น
1: ไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นจริง หรือไม
0: ่ค่ะดิฉันจะบอกนะคะว่าข้อนี้เนี่ยเป็นความจริงอย่างจริงแท้แน่นอนค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากทำอะไรก็ทำใช่ไหม
1: ใช่
0: ม.6ปีสุดท้ายแล้วที่เราจะได้อยู่ในรั้วเขียวขาวเนาะ
1: โอ้คุณละเศร้ามาก
0: พูดแล้วรู้สึกแบบหดหู่เนี่ยเราก็วันปัจฉิมใช่ไหมถ้าเกิดให้ครูผูกข้อมือก็โอ้พี่ว่าเขินแตกแน่เลยน้ำตาไหลพระเอาไปนะคิดถึงคุณนิกกี้คิดถึงคุณจิ๊บคิดถึงครูคนนั้นคนนี้คนนู้น
1: โอเคแต่เราใจเย็นๆกันดีกว่าเนาะเราอย่าเพิ่งไปปัจฉิมเลยปัจฉิมเทอมหน้านี่อีกหลายเดือน
0: อีกหลายเดือน
1: เรากลับมาที่กีฬาสีก
0: ันกีฬาส
1: ีเรายังไม่มูฟ
0: กลับมาใหม่
1: Come on รู้สึกว่าปีนี้นะโรงเรียนเราอ่ะเจอน้องๆเจออะไรพีคมากอ
0: ่
1: ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: คือเมื่อก่อนปีเรามันจะมีรุ่นพี่ใช่ไหมบางคนที่จบไปแล้วมาช่วยด้วยแต่เมื่อก่อนก็มีกฎนะว่าห้ามจ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วปีเราก็เลือกที่จะไม่จ้างแต่เลือกที่จะขอให้รุ่นพี่ที่จบไปแล้วมาช่วยบ้างบางคนแต่ปีนี้นะห้ามไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่จบไปแล้วหรือบุคลากรนอกโรงเรียนห้ามมาเลยก็คือเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเข้ามายุ่งในสีอะไรเงี้ยน้องๆ อาจจะโดนหักคะแนนแล้วก็พอวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฉันไปมาฉันเห็นน้องๆใส่ชุดสีทุกคนใช่ก็เหมือนเป็นกฎหมายว่าแบบมาทำสีห้ามใส่ชุด private
0: private
1: yeah
0: yes
1: ต้องใส่ชุดแบบสีแล้วแกคิดดูนะวันศุกร์ชุดสีเสาร์อาทิตย์เอาชุดสีมาทำสี
0: เราสามารถใส่ชุดสีที่แบบเป็นสีเสื้อได้ไหมแต่ไม่มีตราโรงเรียนอย่างเงี้ย
1: อันนี้ไม่แน่ใจอ่ะแต่คิดว่าไม่น่าได้นะเพราะว่าต่อให้เป็นเสื้อสีเสื้อสตาร์บะที่เราแบบมีกันทุกสีอะแต่ว่ามันก็ไม่มีตาโรงเรียนอะเข้าใจใช่ไหมมันก็เหมือนชุดไปเวทอยู่ดี
0: ถ้าอย่างนั้นเราทำเสื้อสตาร์บติดตาราโรงเรียน อาจจะได้
1: อาจจะได้เหรอนี่
0: อาจจะได้ก็เป็นได
1: ้มาแหวกเลย ช่องโหว่ไง
0: เอาไม่ใช่ ไม่ใช่
1: เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: เขาเรียกว่าสอดแทรกแซงเพื่อหา ช่องทางในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น
1: พัฒนาสินค้า
0: yes sir yes sir
1: แล้วก็ปีนี้ได้ข่าวมาว่า
0: ว่า
1: น้องๆ นะคะ
0: น้อง
1: เจอผี
0: จริงปะ
1: จริง
0: ไหนยังไงเล่าให้ฟังสิตักไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลย
1: ขออภัยนะคะไม่ได้ไปสืบมาเหมือนกัน
0: อ้าว
1: เรื่องนี้เรายังไม่ทราบเป็นแน่ชัดนะคะแต่ว่ารองผอ.ของเรามาพูดไงตอนค่าประชุมระดับของเราผอ.พูดว่าเวลาเจอข่าวอะไรก็กรองก่อนแล้วค่อยเอามาเล่านะเรื่องผีเรื่องอะไรตอนแรกก็งงว่าเรื่องผีเหรอมีผีเหร
0: อ
1: แต่จริงๆอาจจะไม่มีนะคะ
0: ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ในช่วงเวลาของกีฬาสีเป็นกิมมิกเล็กๆที่ทำให้มีสีสันขึ้นเนาะและตอนนี้ก็หมดช่วงที่2แล้วไว้เจอกันใหม่ช่วงหน้าค่ะบ๊ายบาย

0: ค่ะแล้วก็กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของเราแล้วเนาะเป็นช่วงที่เราจะมาสรุปเอ้ยขออภัยค่ะสรุปกิมมิกเล็กๆน้อยๆกันอย่างวันภาษาไทยไหนกิ๊กสรุปให้ฟังหน่อยวันภาษาไทยที่เราพูดกันไป
1: วันภาษาไทยนะคะโรงเรียนเซนาของเรานะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเดินขบวนหรือว่าแสดงแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นอีกค่ะ
0: มีเรื่องอะไรอีกนะกีฬาสีไหม
1: ใช่มีเรื่องกีฬาสีกันนะคะ
0: กีฬาสีไหนยังไง
1: ก็เรื่องกีฬาสีของเราวันนี้จะพูดเรื่องกฎหมายอะไรแบบนี้มีกฎหมายของน้องๆประมาณ2ข้อ3ข้ออะไรเงี้ยสิ่งที่น้องเจอกัน
0: อย่างกีฬาสีเนี่ยรู้ไหมว่าวันไหนเวลาไหนเดือนอะไรเดือนนี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่เดือนนี้
0: เดือนหน้าเดือนสิงหา
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเดือนไหนจำไม่ค่อยได้แล้วไม่ใช่ปีเรา
0: ไม่ใช่ปีเราอย่างวันนี้ก็เป็นวันที่สนุกมากอีกวันนึงเลยที่พวกเราได้มาอยู่ตรงนี้กันทั้งคู่เนาะ
1: ใช่
0: ค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแม่น้ำกกในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแม่น้ำกกในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่นๆโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาได้เข้าพบและรับทราบข้อกังวลของรัฐบาลไทยแล้วส่วนกรณีการหารือกับผู้นำจีนมีความคิดเห็นเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับจีนเนื่องจากประเด็นระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไทยและเมียนมาควรหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขก่อนคดิษฐ์นาถขอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขเหตุรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงตกรางในศูนย์ซ่อมบำรุงคาดช่วงเย็นวันนี้กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติพร้อมจัดรถไฟพิเศษและรถเมล์ขอสมกรองรับประชาชน
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำทีมกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันเพื่อติดตามการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เบื้องต้นการรถไฟได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขบวนรถไฟพิเศษเพิ่มเติม7ขบวนในเส้นทางลาดกระบังมักกะสันกรุงเทพหัวลำโพงพร้อมประสานขสมกจัดรถโดยสารรับส่งประชาชนระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิชั้น2ประตู9และสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสันชั้นล่างเพื่อระบายผู้โดยสารตกค้างอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดคาดการว่าจะสามารถแก้ไขระบบและกลับมาเปิดให้บริการตามปกติได้ในช่วงเย็นวันนี้หากการซ่อมแซมล่าช้าได้เตรียมแผนจัดรถเสริมรองรับการเดินทางช่วงเย็นไว้อย่างต่อเนื่อง นพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดติดตามการให้บริการประชาชนพร้อมกำชับอำนวยความสะดวกผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเพื่อติดตามการให้บริการประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในกรณีมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของประชาชนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลและสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอละงูเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลางหากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างครบถ้วนสำหรับประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์จากกรณีกรรมสิทธิ์รถขอตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็เป็นวันของทีมงานสวทตะกั่วป่านะคะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะ
1: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนนะคะดิฉันจันทราสุขนุชค่ะ
0: ค่ะดิฉันภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
1: ค่ะพวกเราสองคนเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรการน้องส้มของเรานั่นเองนะคะ
0: ค่ะบรรณาธิการแล้วก็ควบคุมการผลิตค่ะท่านผอ.ชัดชัยจิตจำดองค่ะผอ.สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะ
1: ค่ะอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี่ยมการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
0: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะสามารถรับชมรับฟังได้นะคะตั้งแต่เวลา 16:07 นจนถึงประมาณ 16:30 นะคะแล้วก็รับฟังได้ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนตามที่คุณผู้ฟังอยู่เลยนะคะส่วน Facebook Live ค่ะตอนนี้ทางสวทตะกั่วป่าก็ไลฟ์ในเพจของสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะก็ติดตามรับชมกันได้นะคะที่เพจของสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะเรามาดูเรื่องราวข่าวสารที่จะชวนคุณผู้ฟังได้พูดคุยกันนะคะเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ตั้งแต่ถ้านับเนี่ยก็คือตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะ
1: วันที่17กรกฎาคม2569นะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับการเขาเรียกอะไรนะคะตรวจสอบสิทธิ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที่มีการสำรวจรายชื่อส่งเข้าไปนะคะแล้วก็มีการสำรวจตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการประกาศผลวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะ
0: ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าการประกาศผลเนี่ยก็เขาก็จะมีไทม์ไลน์นะคะว่าถ้าคนไหนที่ยังไม่ผ่านในช่วงเนี้ยจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมก็คือ31กรกฎาคมตีไปก็คือเมื่อวันศุกร์ข้างหน้านู้นนะคะจะต้องทำการยื่นทบทวนสิทธิ์หรือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือการขออุทธรณ
1: ์ใช่ค่ะสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์ก็คือจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสามถูกนะสามผ่านนั่นเองนะคะ
0: ซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคนไหนนะคะที่ผ่านเนี่ยสิทธิ์ก็จะใช้ได้ตั้งแต่1 สิงหาคม
1: 2569เป็นต้นไปนะคะนี่วันนี้ดีเจมะตูมก็เลยมาเล่าให้ฟังนะว่าสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องทำยังไงต่อ
0: ค่ะเรื่องของการที่จะขอทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็แก้ไขเอกสารเนี่ยเราสามารถทำได้เป็น2ทางง่ายๆแล้วกันเอาง่ายๆคือออนไลน์กับแบบว่าออฟไลน์คือแบบว่าเดินแบบเจอไปเจอตัวกันเอาฝั่งออนไลน์ก่อน
1: ฝั่งออนไลน์
0: ฝั่งออนไลน์เนี่ยก็คือตามจริงๆก็เหมือนตามช่องทางที่เขาประกาศผลเลยก็คืออันแรกเนี่ยเว็บไซต
1: ์ค่ะ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะอันเนี้ยเข้าไปแล้วก็เราจะต้องเข้าไปเพื่อไปตรวจสอบก่อนว่าผลการลงทะเบียนไปยังไง
1: ตอนแรกพอเราเข้าเว็บไซต์ไปปุ๊บใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ระบบเนี่ยก็จะขึ้นว่าให้เราทำการตรวจสอบสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งการทำการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยก็จะมีการใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะหลังจากนั้นก็ไปกดตรวจสอบสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าใครผ่านสิทธิ์ก็คืออย่างที่ดิฉันบอกว่าจะมีการติ๊กผ่าน3ผ่านด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สำหรับคนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะก็การติ๊กผ่านก็คือจะติ๊กเฉพาะช่องแรกก
0: ็
1: คือลงทะเบียนเรียบร้อยนะแล้วก็ช่องที่2ที่3เนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายกากบาทสีแดง
0: อาจจะเริ่มตั้งแต่ช่องที่2เลยนะคะซึ่งเขาก็จะใส่เหตุผลว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ผ่านเกณฑ์นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยพอขึ้นข้อมูลเหล่านี้ใช่ไหมคะสามารถที่จะกดนะคะเพื่อดูผลการตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินการทบทวนสิทธิ์กันต่อไปน
1: ะคะ
0: คราวนี้พอทบทวนสิทธิ์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีการให้กรอกข้อมูลต่างๆตรวจสอบข้อมูล เริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะให้ทบทวนถ้าเป็นช่องทางเว็บไซต์นะคะเขาจะให้มีการยืนยันตัวตนผ่านรหัสหลังบัตรประชาชนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เราสามารถติดต่อได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะให้เราเนี่ยก็คือกดเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็มีการทบทวนว่าอันไหนที่เราแบบว่าเอ๊ะเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วนะอันนี้มันผ่านมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กดที่จะยืนยันการทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งอย่างที่ย้ำกันอีกครั้งนึงการทบทวนสิทธิ์เนี่ยต้องแล้วเสร็จนะทุกคนต้องยื่นเรื่องตัวเองเนี่ย
1: ภายในเดือน 3, กรกฎาคม
0: ใช
1: ่31กรกฎาคม2569เน
0: าะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแต่ว่าในช่วงของการยื่นเอกสารเนี่ยยังสามารถยื่นได้จนถึงช่วงของประมาณกลางเดือนสิงหาใช่ค่ะก็ประมาณ16สิงหาคมอันนี้คือยื่นเอกสารได
1: ้
0: นะคะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะอุ้ยนี่เราไม่ได้ข้อมูลตามนี้แล้วนะนี่ข้อมูลเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะผ่านอย่างที่บอกว่ามีช่องทางเว็บไซต์แล้วก็นอกจากนี้ยังมีช่องทางเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชัน
1: เป่าตัง
0: ใช่ค่ะแต่ทั้งหมดเนี้ยขั้นตอนแรกเริ่มเนี่ยจะต้องเข้าไปเพื่อที่จะตรวจสอบการผลการลงทะเบียนก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าผลเป็นอย่างไรนะคะก็เหมือนกันค่ะถ้าไหนที่สมมติทางรัฐนะคะถ้าเขาขึ้นว่าเราไม่ผ่านเนี่ยเราจะยืนยันการทบทวนสิทธิ์เนี่ยก็จะเน้นการกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้เรากดยืนยันการทบทวนสิทธิ
1: ์ในส่วนของการยื่นอุทธรณ์เนี่ยเราจะต้องใส่รหัสเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ถ้าหน้าเว็บไซต์แต่ว่าถ้าทางแอปเนี่ยทางแอปอย่างเช่นแอปทางรัฐอะค่ะ
1: ค่ะ
0: คือมันมีข้อมูลอยู่แล้วบางส่วนเนาะมันก็จะเป็นแค่การที่เราจะต้องกรอกเบอร์โทรศัพท
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็กดยืนยันหลังจากที่เรากดที่จะไปยืนยันนะคะเราจะต้องมีการดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลนะคะอันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์แอปเป่าตังก็เหมือนกันค่ะเป่าตังเนี่ยก็จะต้องมีการกดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็มีการกรอกเลขแบบมีการกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ยืนยันการทบทวนสิทธิ
1: ์
0: ช่องทางที่2คือแบบว่าเดินทางไปขอตรวจสอบเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือผ่านธนาคารของรัฐ
1: 5แห่งด้วยกันเนาะม
0: ี
1: ธนาคารอะไรบ้างก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน
0: ค่ะ
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: รวมถึงธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเวลาไปติดต่อธนาคารอย่าลืมนะคะ
0: พกบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเขาจะต้องมีการเสียบบัตรพูดง่ายๆมีการเสียบบัตรเพ
1: ื่
0: อที่จะดูข้อมูลของเรานะคะเพื่อเช็คผลการตรวจสอบแล้วก็จะดูเหตุผลหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทำการกดยื่นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มีการทบทวนสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ย้ำระยะเวลากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยสิ้นสุด31กรกฎาคม2559
1: สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ
0: ใช่ค่ะในส่วนของเอกสารเนี่ยสามารถยังส่งได้จนถึง16สิงหาคม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก่อนที่เขาจะมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมีการแจ้งผลน
1: ะ
0: เขาก็จะมีการแบบว่าหลังจากที่เราขอ
1: ยื่นเอกสารไปทั้งหมดแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือจะเร่งทำการตรวจสอบนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เรายื่นไปเนี่ยจริงไหมอะไรนี่ตรงกันหรือเปล่านะหลังจากนั้นเขาก็จะมีการให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์หลังจากที่เรายื่นอุทธรณ์แล้วนะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าก็จะเป็นช่องทางเดิมพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าง่ายที่สุดก็แอปทั้งแอปพลิเคชันนะทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ค่ะสำหรับคนที่มีการทบทวนสิทธิ์นะคะจะมีการประกาศผลกันอีกครั้งหนึ่งคือช่วง21กันยายน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก่อนที่ถ้าเกิดว่าทบทวนเรียบร้อยแล้วโอเคตรวจสอบว่าถูกต้องก็จะได้ใช้สิทธิ์คือ1ตุลาคม2569นี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็เป็น1ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ตอนนี้มีหลายหน่วยงานนะคะที่เข้ามาอำนวยความสะดวกเรื่องของสิทธิ์ต่างๆเพราะว่าหนึ่งในเหตุผลถ้าเราได้อ่านเนี่ยหนึ่งในเหตุผลเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลของรถหรือว่ากรรมสิทธิ์ของรถนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็มีการเปิดช่องทางนะคะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ต่างๆได้เพราะว่าบางคนบอกว่าอุ้ยนี่ขายไปแล้วนะทำไมยังมีเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งนะจังหวัดในพื้นที่ได้เลยนะคะเพื่อที่จะทำการตรวจสอบนะคะเพราะว่าตามข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตามคุณสมบัติก็คือว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์ที่มี
1: รถจักรยานยนต์คันหนึ่งนี้ได้ผ่าน
0: ไม่เกิน300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถที่ใช้สำหรับเกษตรกรรมตามกฎหมายไม่เกินประเภทละ1คัน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งเขาบอกว่าคือมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเยอะในส่วนของว่ามีกรรมสิทธิ์รถที่เกินตามโครงการกำหนด
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็สามารถ
1: อีกอย่างนึงนะพอพูดถึงเรื่องของการครอบครองรถหรือว่าการเป็นเจ้าของรถเนี่ยมันกับว่าเวลาเราขายรถไปเนี่ยบางคนคือ
0: โอนลอยไง
1: แค่ขายไปเฉยๆ
0: ไม่ได้เชื่อนะยัง
1: ไม่ได้โอน
0: ไม่ได้โอน
1: ไม่ได้โอนไปเป็นชื่อของคนที่มาซื้อ
0: ค่ะ
1: นะเหมือนว่าเราขายให้ญาติอย่างนี้นะก็คือแค่ขายรถไป
0: ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่คนเนี่ยเจอกันเยอะก็คือบางทีแบบว่าให้ญาติอ่ะให้ลูกให้อะไรแบบนี
1: ้ให้ลูกให้หลานให้ญาติเนี่ยเอาไปใช้
0: ค่ะ
1: คือขายแค่รถไปเฉยๆไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปบางคนก็เลยพอไปตรวจดูประวัติจริงๆอาจจะมีรถ2คัน3คันอะไรแบบนี้
0: ใช่
1: นะ
0: นั่นนะคะก็เลยตอนนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะสำหรับใครที่อยากตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถหรือว่าหลังจากเนี้ยจะไปดำเนินการอะไรต่อบางคนอาจจะแบบว่าไม่ได้แล้วคงต้องทำเรื่องต้องอะไรต่างๆนะคะก็ฝากกันไว้นะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อย่าเพิ่งท้อถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบแรกเนา
0: ะ
1: ก็ให้ทำการยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องในพื้นที่ของจังหวัดพังงาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ค่ะคุณ
1: ธนาใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ว่าเพิ่งมีเมื่อวานอันนี้ดีกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้คือทำมาต่อเนื่อง
1: เริ่มมีมาตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนแล้วสำหรับในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาบ้านเราเนา
0: ะ
1: ก
0: ็
1: โดยท่านนายอำเภอตะกั่วป่านะนายดำรงฉิมทับเนี่ยนะคะก็ได้มีการบรณาการกับหลายหน่วยงานเนา
0: ะ
1: ที่ลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบชายหาดนะซึ่งเดิมเนี่ยก็คือเป็นชายหาดสาธารณะนะคะแต่ว่าก็มีการบุกรุกหรือว่ารุกล้ำพื้นที่
0: เข้ามานะ
1: เข้ามาเพื่อที่จะทำมาหากินหรือว่าเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนา
0: ะ
1: ก็คือท่านนายอำเภอกับทีมเนี่ยก็คือลงพื้นที่ไปเจรจาพูดคุยกับผู้ประกอบการที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะเนาะหล
0: ัง
1: จากนั้นนะก็มีการปิดป้ายประกาศ
0: ใช่มีประกาศจากจังหวัดพังงานะเรื่องของการลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่สาธารณะซึ่งอันนี้จะต้องดำเนินการภายใน15วันนะคะก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่7กรกฎาคม
1: ก็คือครบแล้ว
0: เมื่อวานนี
1: ้ะ
0: นะช่วงวันนี้เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เลยนะคะมีทั้งทีมงานโดยพ่อเมืองของเราคือท่านภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็นำทีมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยเลย
1: ใครบ้างล่ะ1ตำรวจ2ที่ดินนะปรึกษาทางด้านกฎหมายก็มีสำนักงานอัยการนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน
0: ะ
1: ลงพื้นที่กันนะคะว่าคือแบบหลังจากที่ทำการปิดป้ายประกาศไปเรียบร้อยแล้วและครบกำหนดเรียบร้อยแล้วเนา
0: ะ
1: 15วันที่เหมือนกับว่า ให้รื้อถอนภายใน15วันนะแต่พอดีก็คือยังมีในบางส่วนนะคะที่ยังรื้อถอนไม่แล้วเสร็จนะก็เมื่อวานก็เลยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานระดับจังหวัดเนาะก็ลงมาร่วมกับท่านนายอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเนี่ย ทำการรื้อถอนนะคือทำการรื้อถอนหรือว่าเคลื่อนย้าย ออกไปบางคนก็บอกว่าผู้ประกอบการบางท่านก็บอกว่ามันเคลื่อนย้ายไม่ทันมันติดปัญหาโน่นนี่นั่นเนาะก็มีพี่ๆอสแล้วก็
0: ทีมทหาร
1: ทีมทหารเนาะมาช่วยกันเคลื่อนย้ายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะก็มีการลงพื้นที่ดำเนินการดูเลยว่าพาทางที่ดินเนาะไปดูว่าอันนี้หลักเขตตรงไหนถึงตรงไหนท่านผู้ว่าก็ชี้เลยว่
1: าม
0: ันคือตรงนี้กับตรงนี้
1: ใช่ค่ะไปรังวัดกันตรงนั้นเลย
0: คือชี้ให้เห็นจุดเลยว่านี่คือเกินแล้วนะคุณต้องปฏิบัติตามดำเนินการนะอันนี้คือตามกฎหมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ตามประกาศตามทุกอย่างข้อระเบียบต่างๆที่เราได้มีการพูดคุยกัน
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันเนี้ยท่านน่ะก็ไม่ใช่แบบว่ามาเมื่อวานนี้แล้วก็คือจบนะคะท่านก็บอกว่าภายใน3วันเนี่ยท่านจะตามดูต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าเป็นยังไง
1: หลังจากเมื่อวานเนาะนับไปวันนี้วันที่1 2 3
0: ค่ะ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
0: 22
1: 23 24วันที่25อาจจะมีการติดตาม
0: ใช่ท่านอาจจะมาลงพื้นที่อีกครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: หรืออย่างไรเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะต้องดูถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อีกเนี่ยเดี๋ยวท่านจะ
1: ก็จะต้องมีการดำ
0: เนินการ
1: อย่างเข้มงวดกันต่อไปนะสำหรับเรื่องของการทวงคืนพื้นที่สาธารณะเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะ
0: ให้
1: สมกับการเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาบ้านเรานะคะสำหรับเขาหลักบางสักตรงน
0: ี้เป็นนโยบายของทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร
1: ีอนุทินชาญวีรกูล
0: ว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งท่านก็มีการมอบนโยบายนี้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นแล้วก็แน่นอนว่าจะไม่ได้ใช่แค่พื้นที่ของเราเชื่อว่าในหลายพื้นที่ก็น่าจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะ
1: นิดนึงเนาะสำหรับการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเนี่ยมันก็ว่าที่เมื่อวานที่พวกเราติดตามท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านนายอำเภอไปเนี่ยก็คืออันนั้นคือเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างเนาะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเหมือนรถเข็นธรรมดาเนี่ยเขาก็มีการจัดระเบียบไว้ให
0: ้
1: ขายให้ก
0: ับ
1: พี่น้องประชาชนเป็นจุดๆอยู่แล้วน
0: ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่จะแบบไปจำหน่ายแบบนี้แต่ว่าเรื่องของสิ่งก่อสร้างหรือว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็คือแบบไม่ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้พื้นที่ของเราผู้ว่าดำเนินการเหมือนเมื่อช่วงวันที่20ที่ผ่านมาท่านภูเก็ตท่าน
1: รัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยตัวเองท่านสุชาติชมกลิ่นนะ
0: กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไ
1: ท
0: ยลงพื้นที่พร้อมกันเลยว่ารื้อสิ่งปลูกสร้างที่หาดนุ้ยครั้งนี้มีรถเคนรถอะไรมาเลย
1: มีแมคโครไปรื้อเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอันนี้ก็คือก็เหมือนกับที่บ้านเราก็เหมือนกับว่ามีการลงพื้นที่มาก่อนหน้านี
0: ้
1: แล้วก็มีการปิดป้ายประกาศนะ
0: เ
1: มื่อครบกำหนดยังไม่ดำเนินการก็เอาเครื่องจักรไปทำการรื้อถอนกันเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะคืนพื้นที่ตรงนั้นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว
0: ทุกคน
1: จะได้เข้าไปเที่ยวเพราะว่าการที่เหมือนกับว่ามีการครอบครองพื้นที่ชายหาดเนาะเราสมมติว่าเรานะไปเที่ยวอยากจะเดินแบบกินลมชมวิวบริเวณนั้นถ้าเกิดว่ามีผู้บุกรุกไปจับจองเราก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งปิกนิกได้นะจริงๆแล้วก็คือเขา อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคือได้สัมผัสบรรยากาศชายหาดชายทะเล
0: ก็เป็นพื้นที
1: ่ของเท่าเทียม
0: ทุกคนน่ะนะ
1: ใช่มันเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์นะซ
0: ึ่
1: งท
0: ุ
1: กคนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
0: นะคะซึ่งเชื่อว่านโยบายเนี้ยคือท่านรัฐมนตรีลงภูเก็ตแล้วก็จังหวัดอื่นๆก็เดี๋ยวได้มีการดำเนินการอย่าง เข้มงวดแล้วก็เข้มข้นกันต่อไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งนโยบายของภาครัฐนะคะที่มีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยสำหรับเรื่องของการทวงคืนพื้นที่สาธารณประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะคะนี่นะคะก็เป็นข่าวสารที่หยิบยกนำมาค่ะซึ่งตอนนี้ยังพอมีเวลาค่ะคุณจันทาคะเดี๋ยวเรามาประชาสัมพันธ์สำหรับในห้วงสัปดาห์หน้านะคะซึ่งในห้วงสัปดาห์หน้าค่ะก็จะเป็นช่วงของวันหยุดแล้วก็วันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะทั้งเรื่องของการทำบุญตักบาตร
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการถวายพระพรนะคะ
0: แล้วก็มีเรื่องของการดำเนินการจิตอาสาตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็ถัดไปวันเป็นวันที่29กรกฎาคมเนาะ
0: ค่ะเป็นห้วงของวันอาสาฬหบูชา
1: ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะ
0: ช่
1: วงเย็นๆก็จะมีการเวียนเทียนนะช่วงเช้าก็เป็นการทำบุญนะคะพุทธศาสนิกชนก็ทำบุญฟังธรรมเทศนานะคะแล้วก็เวียนเทียนค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกวันหนึ่งนะคะก็เป็นวันเข้าพรรษาก็คือวันที่30กรกฎาคม2569เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นการถวายเทียนพรรษากันนะคะให้กับวัดนะคะซึ่งก็เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็วันหยุด3วันนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนาะใครแบบนอกจากแบบว่าได้ไปเข้าวัดทำบุญแล้วหรือว่าไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ขอให้แบบว่าท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจนะ
0: ค่ะ
1: มาที่จังหวัดพังงาก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวค่ะพรุ่งนี้ค่ะพบกับสวท.ทุ่งสงค่ะในช่วงของรายการถัดไปค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: ซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของสวท.แม่สอดนะคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทีมงานสวท.ตะกัวป่าลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีครับพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ผลิตรายการโดยมีผมดิเรกปินตาแก้วดำเนินรายการครับในช่วงแรกของรายการภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยือนทรงนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปพระราชทานเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติถึงฐานปฏิบัติการเชิญติดตามรับฟังครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: บ้านต้องมีรั้วป้องกันตัวจากโจรภัยรั้วเรามีแรงใจประมุขบ้านท่านดูแลเมื่อหลายสิบปีก่อนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคต่างประสบปัญหาภายในอย่างรุนแรงจนอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดและต้องเผชิญกับภัยสงครามมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยังคงดำรงเอกราชและเสถียรภาพอยู่ได้ทว่าทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติต่างต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปะทะกับกองกำลังต่างชาติตามแนวชายแดนรวมถึงการปราบปรามผู้ก่อการร้ายภายในประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในความมั่นคงของชาติและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งโดยได้เสด็จพระราชดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและเจ้าหน้าที่ถึงฐานปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยทรงนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปพระราชทานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจยามใดที่ทรงทราบข่าวการสูญเสียจะทรงเศร้าสลดพระราชหฤทัยและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละทันทีเมื่อวันที่2เมษายน2518ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ข้าราชการทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือพิการรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าเกิดความอบอุ่นใจว่าแนวหลังยังคงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิมาจนถึงปัจจุบันแม้จะมีมูลนิธิสายใจไทยคอยดูแลเป็นหลักแล้วแต่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารห้องเครื่องในสวนจิตรดาไปพระราชทานแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะตามแนวชายแดนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีพระราชสวนีให้จัดเจ้าหน้าที่จากกองราชเลขานุการในพระองค์เดินทางไปเยี่ยมเยียนดูอาการผู้บาดเจ็บเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อบำรุงขวัญและผ่อนคลายความเครียดแก่ผู้ป่วยนอกจากการพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าแล้วในส่วนของแนวหลังทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักชาติความสามัคคีและมีระเบียบวินัยโดยทรงสนับสนุนกิจกรรมของลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการปกป้องและพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป
1: ท่านผู้ฟังครับในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2554สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อปกป้องผืนป่าที่สำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันหล่อเลี้ยงเขื่อนภูมิพลให้ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนไปติดตามรับฟังกันครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนของจังหวัดตากผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่เคยเผชิญกับวิกฤตการบุกรุกและเสื่อมโทรมกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2554สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื่อปกป้องผืนป่าสำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันหล่อเลี้ยงเขื่อนภูมิพลให้ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมีสำนักงานกปร.ให้การสนับสนุนและประสานงาน
3: ผืนป่าแป๊ะนี่ก็คืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วประกอบด้วย11หน่วยพิทักษ์ที่ดูแลเป็นป่ารอบๆนี้อันนี้คืออำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนั้นคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยนะครับซึ่งอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากความดีของพระพันปีด้วยนะครับคือโครงการอนุรักษ์สภาพป่าอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผืนป่าที่ติดกันนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นของพระพันปีอันนี้คือของพระพันปีอยู่ที่กำเนิดโครงการพระราชดำริของพระพันปีอยู่ตรงนี้ครับจุดแดงๆนี้เฮลิคอปเตอร์ตรวจพบการทำไม้ขนาดใหญ่นะเมื่อปีพ.ศ. 2552นะครับก็เลยทั้งหมดนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาเราน่าจะน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงนะครับมาปรับใช้นะครับในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับครับถึงตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2552นะครับก็คือเราตรวจพบนะครับการลักลอบการทำไม้ตัดไม้ทำลายป่าครับการทำไม้สักขนาดใหญ่นะครับบริเวณลำน้ำแม่ตื่นแล้วก็ประกอบด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยครับมากันเพียบเลยนะครับตามน้ำแม่ตื่นก็มีความเห็นว่าเอ๊ะการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นเนี่ยหรือในป่าแม่ตื่นเนี่ยครับจะมีวิธีการอะไรบ้างนะครับซึ่งเขตแม่ตื่นเนี่ยติดกับเขตรักษาพันธุ์ป่าอมก๋อยนะครับแล้วก็เป็นสภาพพื้นที่ของโครงการรักอนุรักษ์สภาพป่าอมก๋อยด้วยนะครับพื้นที่ติดกันเลยนะครับเป็นโครงการของพระพันปีการรับสั่งฉะนั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เลยดำเนินว่าน่าจะเสนอพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์ป่าแม่ตื่นเนี่ยเป็นโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริให้เหมือนกับพื้นที่ของอมก๋อยคือเป็นพื้นที่ติดกันครับในปีพ.ศ. 2553แล้วก็มีการสำรวจแล้วก็พระองค์ท่านได้พระราชทานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของพระพันปีในปีพ.ศ. 2554ครับ
0: หัวใจสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าหรือการพลิกฟื้นป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมเท่านั้นหากแต่คือการสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผืนป่าจะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนราษฎรต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงทรงส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงและทำลายพื้นที่ป่าให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างถูกต้องเพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างกลมกลืนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน
4: จุดที่ทำให้เกิดการก่อตั้งสถานีขึ้นเนี่ยก็เนื่องมาจากว่ามีพบการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าโดยเฉพาะไม้มีค่านะครับไม้สักนะครับบริเวณลำน้ำแม่ตื่นที่บ้านพระละดอนะครับก็เลยทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสมเด็จพระพันปีนะครับได้รับทั้ง4สถานีเนี่ยนะครับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระพันปีนะครับจุดประสงค์ของโครงการก็คือนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการไปดูแลป้องกันรักษาป่านะครับก็ก่อนปี 53-54 นะครับก็มีวิกฤตในเรื่องของการนะครับลักลอบตัดไม้ทำลายป่าคือสภาพป่าแม่ตื่นนะครับก็อาจจะมีสภาพป่าหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพป่าเบญจพรรณป่าดิบเขานะครับป่าเต็งรังนะครับจริงๆแล้วระบบนิเวศพวกนี้นะครับมันเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่ามีการบุกรุกขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ระบบนิเวศของเราเนี่ยนะครับเกิดการเสียหายนะครับจุดเปลี่ยนนะครับก็คือทำให้ราษฎรของเราเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการทั้ง4สถานีนะครับมีความสนใจนะครับที่จะลุกขึ้นมาในเรื่องของการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้นะครับทรัพยากรป่าไม้ซึ่งนับวันเนี่ยนะครับก็จะลดน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโครงการเนี่ยเราก็เข้าไปส่งเสริมพร้อมกับส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมกับควบคู่กับการดูแลรักษาป่าครับที่สมเด็จพระพันปีท่านสวรรคตนะครับก็ทางโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ทรงรับไว้เนี่ยนะครับท ทางข้าราชการลูกจ้างประจำนะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับในสำหรับในเรื่องของการสานต่อนะครับเราก็ได้ทำตามที่พระดำรัสของในหลวงรัชกาลที่10ว่าเราจะรักษาสืบสานต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโครงการเองเนี่ยก็คงจะต้องสืบสานต่อยอดต่อไปนะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการดูแลรักษาป่านะครับครับผม
5: เธอรู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งใจค่ะที่เหมือนกับว่ามีคนมองเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็มีปลูกกาแฟแล้วก็ปลูกพืชชนิดอื่นๆแล้วก็มีโครงการอื่นๆเข้ามาค่ะการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะมีเลี้ยงกบค่ะเลี้ยงกบไก่ไข่ไก่พื้นเมืองค่ะเสื้อผ้าแล้วก็ย่ามที่ใส่นะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือมาจากการส่งเสริมของโครงการพระราชดำริค่ะรักและห่วงแห่งป่ามากเพราะว่าปัจจุบันทำให้มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้ป่าทำให้เรามีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจำวันค่ะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณที่มีโครงการดีๆนำมาสู่หมู่บ้านของเราค่ะในตำบลของเราทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นค่ะก็จะสานต่องานที่ท่านทรงมอบให้กับชาวบ้านเราทั้งหมดค่ะจะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะ
0: จากวันนั้นถึงวันนี้พระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนพลิกฟื้นผืนป่าแม่ตื่นจากป่าที่เคยบอบช้ำให้กลับกลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันอุดมสมบูรณ์และเป็นบ้านที่อบอุ่นของทั้งคนและสัตว์ป่าอย่างแท้จริงราษฎรในพื้นที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมใจกันสืบสานพระราชปณิธานปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้ไว้ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแก่ลูกหลานไทยสืบไป
1: สำหรับในช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของสานต่อพระราช

0: ค่ะดิฉันชื่อนางกัญญ์วราธรรมแง่อดีตเป็นข้าราชการบำนาญตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำอยู่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะครั้งที่ได้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดประมาณ20กว่าปีที่พระผ้าพันปีหลวงท่านเสด็จมาติดตามงานที่อำเภอพบพระนะคะที่เจดีโคตัวดิฉันเองก็อยู่ในทีมของแพทย์อาสานะคะติดตามเสด็จของพระองค์ที่มาตรวจเยี่ยมชาวไทยภูเขาในตอนนั้นในหลายครั้งด้วยกันค่ะค่ะอยู่กับทีมแพทย์ได้ไปตรวจรักษากับทีมแพทย์ค่ะได้ตรวจแล้วก็มีหน้าที่จ่ายยาตรวจรักษาคนไข้ขณะที่พระองค์พระพันปีหลวงเสด็จมาเยี่ยมชาวเขาที่เจดีโคอำเภอพบพระนะคะท่านก็จะเสด็จมาเยี่ยมในเต็นท์ซึ่งจะมีคณะแพทย์มีทันตแพทย์นะคะทำทั้งตรวจฟันรักษาก็ท่านก็ให้กำลังใจนะคะทีมแพทย์และก็พยาบาลให้ทำงานอย่างมีจิตใจที่เข้มแข็งค่ะดูแลผู้ป่วยค่ะในความทรงจำครั้งนั้นพระองค์ท่านเสด็จมาท่านมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองมากๆเลยค่ะที่ให้ประชาชนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าที่เข้ารับเสด็จในครั้งนั้นนะคะท่านจะเดินตรวจเดินเยี่ยมแล้วก็ทักทายในความเป็นเหมือนเป็นแม่ของคนหนึ่งของชาวไทยนะคะก็จะถามความทุกข์สุขของชาวไทยค่ะเราก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะเห็นพระองค์ท่านด้วยความที่มาแล้วท่านไม่มีความเหน็ดเหนื่อยในการที่จะเสด็จมาระยะทางที่ไกลขนาดนั้นนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ได้รับได้การคัดเลือกจากอำเภอแม่สอดและก็ไปคัดเลือกที่จังหวัดตากจนกระทั่งเห็นผลงานว่าทำงานด้วยจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมทางจังหวัดถึงได้คัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นระดับประเทศและเป็นตัวแทนของจังหวัดตากไปรับโล่รับเข็มแม่ดีเด่นที่กรุงเทพเมื่อวันที่12สิงหาพ.ศ2562ค่ะตลอดระยะทำงานหลังเกษียณอายุราชการก็ได้ทำงานเพื่อส่วนรวมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของแม่บ้านกิจกรรมของข้าราชการบำนาญกิจกรรมของศาลทุกหน่วยงานเราไปร่วมกิจกรรมทุกหน่วยงานนะคะเราเสียสละไม่ใช่เสียสละคนเดียวเพราะทั้งครอบครัวค่ะเราจะเป็นผู้ให้กันทั้งครอบครัวค่ะดิฉันนางกัญญ์วราธรรมแง่ก็ขอน้อมถวายความอาลัยพระพันปีหลวงที่สวรรคตขอให้ท่านสู่สวงสวรรค์คาลัยซึ่งจะหาที่สุดไม่ได้ค่ะก็ตลอดระยะเวลาแนวทางที่พระพันปีหลวงให้ไว้กับพระสงฆ์นิกรก็จะสืบสารในการมีส่วนร่วมและก็การช่วยเหลือสังคมตลอดไปตามพระราชดำริที่ท่านได้ให้ไว้กับพระสงฆ์นิกรนะคะก็จะเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนค่ะนะคะเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนแล้วก็สู่ชุมชนนะคะ
1: ในช่วงสุดท้ายของรายการรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดจนเส้นทางเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปดังนี้ 1. การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในห้องโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรง

0: หรือผ้านุ่งเท่านั้น 2. การเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัชดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูพิมานเทเวศท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้หมดลงแล้ววันพรุ่งนี้พบกับสวท.ภูเก็ตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กระผมนายดิเรกปินตาแก้วดำเนินรายการนายนิคมแก้วทันคำบทวิทยุและควบคุมรายการนายธนัชจันทระเทคนิคตัดต่อนายประพัฒน์วงคำหารเทคนิคห้องส่งควบคุมการผลิตโดยนายเกียรติศักดิ์ปรีชาพิทยารัฐผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
7: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
6: ผมจะกดแล้วนะ
8: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
7: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอเล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
8: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16
9: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นับเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโททายุทธ์จันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยภายหลังการประชุมกตร.ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน12คนและทุกคนลงมติเห็นชอบซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565โดยคำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบทุกด้านทั้งนี้ตามมาตรา78วรรค1ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้ดุลพินิจเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมกตร.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เผยความคืบหน้าเหตุคาร์บอมสภ.ตันหยงเตรียมออกหมายจับกลุ่มคนร้ายใน 1-2 วันนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงความคืบหน้า2คดีสำคัญโดยระบุว่าคดีลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานเรืองวิทย์จังหวัดยะลายืนยันว่าผู้ได้รับบาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง ส่วนคดีคาร์บอมสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสนั้นการสืบสวนมีความคืบหน้าไปอย่างมากเจ้าหน้าที่ทราบตัวรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุแล้วเนื่องจากมีฐานข้อมูลด้านการข่าวเดิมที่เคยตรวจพบทำให้สามารถชี้ตัวกลุ่มคนร้ายได้อย่างชัดเจนและคาดว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับกลุ่มคนร้ายได้ภายใน 1-2 วันนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านสำนักงานตำรวจและแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการและกำชับมาตรการความเข้มงวดขั้นสูงสุดพร้อมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อปรับแผนและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียนไทย
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรว่ากรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันผ่านกลไกตลาดกลางหลังผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรที่ออกผลผลิตแล้วกว่าร้อยละ70หรือประมาณ 243,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งดำเนินมาตรการ4ด้านหลักได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดมรกตถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายทุเรียนภาคใต้โดยมีทุเรียนหมุนเวียนเฉลี่ยวันละ 5,000 ตันโดยคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 10,000 ตันต่อวันในช่วงผลผลิตออกมากที่สุดและสามารถรองรับการกระจายผลผลิตได้ราว 200,000 ถึง 300,000 ตันทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดพร้อมขยายช่องทางจำหน่ายและกระตุ้นการบริโภคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธกลางสัปดาห์พุธที่22กรกฎาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับด้วยบรรยากาศที่ต้องบอกว่ากทมของเรานะครับทั้งลาดพร้าววิภาวดีรังสิตครับมีสนามเป้าส่งเข้ามาตอนนี้โอ้โหคลึ้มมากๆนะครับหลายพื้นที่เลยไปจนถึงดอนเมืองด้วยนะครับรายงานมาแบบสดๆตอนนี้ครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ครับที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทาง AM ครับแน่นอน AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ยังมี AM 1467 KHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้คลึ้มจริงๆคุณผู้ฟังสดๆแบบนี้นะครับอากาศคลึ้มมากๆเลยที่สถานีของเรานะครับแถวๆวิภาวดีรังสิตวันนี้นี่ต้องบอกว่าฝนน่าจะเทมาหนักเหมือนกันในช่วงเย็นๆเลิกงานแบบนี้นะครับอ่ะบนรายงานไปแล้วบรรยากาศของที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันนี้คุณผู้ฟังล่ะครับที่บ้านเป็นยังไงบ้างอยากรู้เหมือนกันมาช่วยกันเลือกกันนิดนึงนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอากาศของที่บ้านคุณผู้ฟังมีฟ้ามีฝนตกหรือเปล่านะครับในหลายพื้นที่ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมรายงานมาได้เลย02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้มีคุณวีร่ามาแล้วนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแล้วก็มีโอ้อะไรเนี่ยคุณจำมาพองโอ้ชื่อแบบเท่มากเลยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยที่ส่งเข้ามาน้องแชมป์มาเป็นสายแรกๆนะครับในการที่ติดตามกันนะครับผ่านทาง TikTok ด้วยแล้วก็ผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดังนั้นครับเข้าไปดูในเพจของเราก่อนเลยดีกว่าต้นรายการแบบนี้นะฮะดูซิว่าใครมารายงานตัวแล้วบ้างโอ้ข้อความมาเยอะแยะเลยคุณรจนานี่มาเป็นคนแรกๆในทุกๆวันนะครับกทมวัดไผ่เงินตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วคุณบอลนะครับน่าจะเป็นคุณไปใช่ไหมครับคุณไปรายงานตัวมาสวัสดีครับผมที่วัดไผ่เงินตอนนี้ฝนมาแล้วนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เลยคุณอเนกพริกไทยด้วยนะครับที่ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาดังนั้นครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่อยากรู้ครับลาดพร้าวเป็นยังไงฝนตกหรือเปล่าหรือว่าพื้นที่ไหนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะรายงานมาได้เลยแต่เริ่มต้นเรื่องแรกเลยนะครับแน่นอนเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนติดตามแล้วก็อยากที่จะรู้เช่นเดียวกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับสั่งกระทรวงมหาดไทยดูแลผู้ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับเราให้เวลาเต็มๆกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหลายๆท่านเลยโทรมาแจ้งนะครับเรื่องของที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ไปยื่นทบทวนสิทธิ์กันค่อนข้างเยอะเลยคุณผู้ฟังไปยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเป็นอย่างไรบ้างติดขัดตรงไหนนะฮะใครได้ไม่ได้อย่างไรก็โทรมาบอกกล่าวกันนะครับเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคุณผู้ฟังทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับสั่งการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกนะครับตรวจสอบแล้วก็ดูแลผู้ตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ต้องบอกว่ามีผู้ที่เรียกว่าอยู่ในห้วงของการตรวจสอบนะฮะแล้วก็ดูแลผู้ที่ตกหล่นไปในห้วงเวลานี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ในขณะนี้นะครับที่ประชาชนเนี่ยเดินทางครับไปยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ไปสแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เกิดมีบางท่านนะครับก็หมดสติไปรวมถึงกรณีที่ไปประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบเรื่องนี้แล้วสั่งการด่วนเลยครับให้กระทรวงมหาดไทยนะครับบริการพี่น้องประชาชนเต็มที่ ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับก็ได้มีการสั่งการนะครับว่าไม่ควรให้ประชาชนเนี่ยเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ครับต้องปรับรูปแบบการทำงานเชิงรุกเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ครับไปหาประชาชนอันนี้เป็นข้อสั่งการที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการเลยนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบซิไปดูซิว่ามีผู้ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์อย่างไรบ้างเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและท่านก็สั่งต่อด้วยนะครับบอกว่าต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่แล้วก็บอกว่าก็มีหลายๆคนที่ไปยื่นทบทวนสิทธินะฮะแล้วก็มีเรื่องสำคัญต่อเนื่องกันมานะครับดังนั้นเนี่ยทุกเรื่องครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าเรื่องสำคัญทั้งหมดเลยนะครับเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ไปตามมาให้แล้วเรื่องของการเตรียมขยายเวลาในการอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่ามีข้อความจากคุณผู้ฟังเนี่ยโทรมาหลังไมค์เยอะเลยนะครับที่เบอร์02-276-9717ที่ฟังรายการอยู่ขนาดนี้แหละบอกว่า อาจจะติดขัดตรงนั้นตรงนี้แหละนะครับเป็นเรื่องแบบแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยอยากจะให้มีการขยายเวลาได้ไหมคุณบอลฝากประสานตรงนี้หน่อยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมุ่งคัดกรองเรื่องสำคัญเลยนะคุณผู้ฟังคนจนจริงนะครับไม่เอาคนจนปลอมไม่ได้เลยรอบนี้ต้องเป็นคนจนจริงนะครับมุ่งคัดกรองคนจนจริงเนี่ยให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากข้อมูลไม่ได้มีการปรับปรุงมานานเลยนะคุณผู้ฟัง 4-5 ปีส่งผลครับให้สามารถนำผู้ตกสำรวจแล้วก็ผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงเนี่ยเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นนะกว่าเดิมเนี่ยถึง 2.3 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จครับของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สามารถที่จะดึงคนที่เดือดร้อนจริงนะครับคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางจริงนะครับหลังจากที่เราไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลเนาะคุณผู้ฟังยาวนาน 4-5 ปีครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะนำผู้ที่ตกหล่นแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเข้าสู่ระบบได้เพิ่มขึ้นนะฮะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านบอกแบบนี้บอกว่ารัฐบาลครับรับฟังทุกข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจากข้อร้องเรียนกรณีเรื่องการแอบอ้างรับสิทธินะฮะตอนนี้ได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยออกแล้วก็มีการปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกขึ้นนี่นะฮะแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งมีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครับเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบทางด้านของกระทรวงการคลังสักนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนยกตัวอย่างเช่นนะฮะเรื่องนี้สำคัญกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยมีการหารือครับกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนนี่นะฮะขณะเดียวกันครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรนะฮะณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งตรงนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะอันนี้เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องมาอำนวยความสะดวกครับให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องที่จะต้องมายืนยันตัวตนในเรื่องที่จะต้องมายื่นคำขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปนะครับโดยไม่ได้รับความยินยอมเนี่ยท่านสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีแล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนตัวไปแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตนี่นะฮะเห็นไหมฮะก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะคุณเอื้องฟ้าส่งเข้ามาขอบพระคุณมากเลยพิมพ์มานะครับพิมพ์มาได้เลยรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับก็จะดูข้อความแล้วก็กำลังอ่านข้อความอยู่โกตีด้วยนะครับวันนี้มีโกตีส่งเข้ามาคุณเอื้องฟ้าทูลฉลองครับเป็นยังไงบ้างได้รับสิทธิ์ไหมอย่างไรนะครับบนกำลังดูทุกๆข้อความเลยนะครับที่ส่งมาคุณสาลี นะครับวันนี้เขาเดือดร้อนจริงๆค่ะมีหลายคนเดือดร้อนเลยนะครับฝากคุณบอลด้วยช่วยประสานด้วยรับข้อมูลแล้วนะคะคุณสาลีจากที่ไหนเนี่ยบอกมาหน่อยเนาะคุณวรรณาสุขแจ่มด้วยมีสติ๊กเกอร์ส่งเข้ามาน้องวานยักษ์ก็ส่งเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่แล้วอยากจะเป็นส่วนร่วมพิมพ์มาก็ได้ครับอยากจะแสดงความรู้สึกอย่างไรนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างๆก็ส่งมาบอกการพระรุ่งวันนี้โอ้โหกลอนเยอะมากเลยคุณข้าวหอมนะฮะแล้วก็มีคุณอัชราปิ่นทองคุณมะลิแก้วคุณจันทิวารือชาจากเมืองร้อยเอ็ดบอกร้อยเอ็ดตอนนี้คุณบอลก็คลึ้มเหมือนกันนะฮะคุณพิสมัยกดติดตามแล้วด้วยนะครับคุณสวัสดิ์บอกมีมอเตอร์ไซค์เก่าๆนะฮะโอ้นี่นะฮะส่งเข้ามาด้วยสวัสดีจากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับเรื่องสำคัญครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้นะฮะท่านก็ได้มีการมอบนโยบายนะฮะเรื่องความมั่นคงณจังหวัดชลบุรีนะครับยืนยันล้างบางธุรกิจสีเทาเด็ดขาดปราบนะฮะปราบปรามผู้มีอิทธิพลปราบเรื่องยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยและท่านก็บอกด้วยว่าคุมเข้มนะครับเรื่องกฎหมายอาวุธปืนพร้อมเน้นย้ำครับแนวทางก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตพาณีเต็มรูปแบบครอบคลุมทั่วประเทศนะครับโดยวันนี้22กรกฎาคม2569ช่วงเวลาประมาณ 9:45 นาทีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายครับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่นะฮะจังหวัดชลบุรีโดยมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะฮะก็เรียกว่าลงพื้นที่กันนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับโดยหลักใหญ่ใจความท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็บอกว่าปัจจุบันครับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตรงนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจต่อความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นครับเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับในการบังคับใช้กฎหมายตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะรัฐบาลจึงให้ความสำคัญสูงสุดคุณผู้ฟังกับการป้องกันแล้วก็ปราบปรามภัยคุกคามทุกรูปแบบขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมั่นใจครับว่าการปฏิบัติงานในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลบ่อนการพนันสถานบันเทิงผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของยาเสพติดตรงนี้จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับโดยไม่มีการแทรกแซงหรือข้อต่อรองใดๆรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่หรือใช้คำว่าสุดซอยนะครับเพื่อจัดการกับผู้ที่กระทำผิดแล้วก็ผู้ที่ไม่เคารพกฎหมายนะฮะท่านนายกบอกในฐานะข้าราชการผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้รักษากฎหมายเราไม่สามารถปล่อยครับให้ผู้กระทำผิดเนี่ยลอยนวลได้ท่านนายกบอกแล้วก็การกระทำที่เป็นการท้าทายกฎหมายเนี่ยท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องจัดการนะฮะการปล่อยปละละเลยเนี่ยย่อมเปรียบเสมือนการยอมให้ผู้ไม่หวังดีนะฮะมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้เจ้าหน้าที่จึงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดเพื่อให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยเกรงกลัวนะครับและที่สำคัญคือไม่กล้าท้าทายอำนาจรัฐอีกต่อไปนี่คือเจตนารมณ์และวิธีการทำงานของรัฐบาลชุดนี้นะครับสำหรับพื้นที่ที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ภาคตะวันต้องบอกว่าพื้นที่วันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศนะครับและที่สำคัญครับก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงต่อการแฝงตัวนะฮะของอาชญากรรัฐบาลครับมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องเม็ดเงินทางเศรษฐกิจให้อยู่กับผู้ที่มีความเป็นสุจริตชนและประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็อนาคตของลูกหลานโดยจะไม่ยอมครับให้ ลุ่มธุรกิจสีเทาหรือสีดำเนี่ยเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำครับบอกเลยว่าให้รักษาแล้วก็ยกระดับมาตรการเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็การป้องกันอาชญากรรมเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้ครับเป็นต้นแบบในการสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับของประเทศโดยรัฐบาลครับก็พร้อมนะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านทั้งในส่วนของการคุ้มครองนะครับประชาชนการจัดการกับผู้ที่ทำร้ายประเทศชาติในฐานะหัวหน้ารัฐบาลท่านนายกบอกนะครับขอยืนยันแล้วก็ให้การรับประกันว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงฉินเพื่อปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านอย่างแน่นอนแต่ในทางตรงกันข้ามครับความทุ่มเทความเสียสละเพื่อประชาชนตรงนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ท่านเนี่ยก้าวหน้ายิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านครับยึดมั่นในสัญญาลูกผู้ชายแล้วก็สโลแกนการทำงานที่บอกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาล นะฮะโดยดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยให้เต็มที่สุดกำลังนะครับอย่างเต็มรูปแบบและก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไม่ได้จำกัดเพียงแค่ภาคตะวันออกเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีที่วันนี้เดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายครับเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ยืนยันว่าจะล้างบางธุรกิจนะครับผิดกฎหมายธุรกิจสีเทาอย่างเด็ดขาดปราบปรามผู้มีอิทธิพลปราบปรามยาเสพติดแล้วก็คุมเข้มกฎหมายอาวุธปืนพร้อมย้ำแนวทางสำคัญนั่นก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะฮะพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาลเต็มรูปแบบนะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่วันนี้หลายๆท่านเลยกำลังติดตามอยู่แล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะฮะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็รายงานมานะครับมีการทบทวนเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องเน้นย้ำกันกับคุณผู้ฟังเพราะว่ามีข้อความถามมาทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับแล้วก็นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ต้องบอกว่ามีการแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับในการอุทธรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หลายๆคนบอกว่าเรื่องนี้กำลังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนโดยนายพลพีสุวรรณชวีครับท่านบอกแบบนี้รัฐบาลเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะครับเรื่องของหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์บางประการที่ยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงนายกรัฐมนตรีครับก็มีความเป็นห่วงแล้วก็ได้มีการจัดให้มีการลงทะเบียนตรงนี้นะครับรัฐบาลและทุกหน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ก็พยายามหาเร่งหาวิธีการในการทบทวนเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของประชาชนนะฮะและที่สำคัญนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ขออภัยครับในความไม่สะดวกของกระทรวงคมนาคมในด้านหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการพบปัญหาด้วยนะปัญหาที่ท่านนำเรียนกันยกตัวอย่างนะฮะหนึ่งในเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผู้รับสิทธิ์นะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4ข้อนะครับ1คือมีรถจักรยานยนต์นะครับความจุไม่เกิน300ซีซี2ครับมีรถสำล้อนะครับแล้วก็3มีรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้าง4คือรถยนต์เนี่ยเป็นรถใช้งานเพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกินคนละ1คันซึ่งประเด็นดังกล่าวคุณผู้ฟังก็กลายเป็นประเด็นที่เกิดปัญหาใช่มั้ยครับที่หลายๆคนทราบอยู่ประชาชนจำนวนมากครับมีรถยนต์ลักษณะดังกล่าวเป็นจำนวนมากแต่ว่าเป็นรถเก่าเป็นรถเก่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมูลค่าก็ต่ำด้วยยังไม่มีเรื่องของทะเบียนที่ออกจากระบบนะครับยังไม่มีการแทงทะเบียนออกจากระบบมีรถยนต์ที่สูญหายสิ้นสภาพจากการใช้งานก็มีนะครับแต่ก็ยังไม่มีการตีทะเบียนออกอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเนาะมีการขายแล้วก็โอนลอยแต่ก็ยังไม่มีการจดโอนกรรมสิทธิ์นะฮะหรือที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการเขาบอกถูกสวมสิทธิ์ในการซื้อรถของคนอื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาที่คุณผู้ฟังก็โทรมานะครับว่า ามีปัญหาแบบนี้แล้วอาจจะถูกตัดสิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะดังนั้นกระทรวงคมนาคมนะฮะก็มีการแจ้งขอให้นะครับจึงได้มีหนังสือขอให้กระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการทบทวนนะครับเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้นะครับพอทราบปัญหาเห็นไหมพอเราได้มีการคุยนะครับแล้วก็มีการแจ้งมาจากคุณผู้ฟังนะครับเรื่องสำคัญเลยนะครับทางด้านของกระทรวงการคลังก็ได้มีการปรับตรงนี้บอกรถยนต์นะฮะที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีรถจักรยานยนต์นะฮะที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีจะไม่นำมาคิดเห็นไหมฮะพอเราได้ปัญหาจากคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาด้วยนะครับบอกเข้ามาด้วยดังนั้นตรงนี้เราก็ได้เก็บข้อมูลนะครับจากคุณผู้ฟังที่เรียกว่าเป็นแฟนรายการนี่แหละนะครับก็ประสานให้แล้วนะครับในการปรับทบทวนหลักเกณฑ์พิจารณาเขาก็บอกแบบนี้รถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีจะไม่นำมาคิดอันนี้ก็เป็นประโยชน์การถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีไม่เกิน2คันแล้วก็มีการผ่อนอยู่จะถือว่าไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาบอกกันสำหรับคุณผู้ฟังนะฮะที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญที่หลายๆคนเลยกำลังติดตามอยู่นะครับรัฐบาลก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากำลังอยู่ในห่วงของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เป้าหมายหลักครับต้องการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงเอาง่ายๆว่าคือคนที่จนจริงเพราะว่ารอบที่ผ่านมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกไม่ได้จนจริงแต่ได้สิทธิ์ไปนะครับรอบนี้เขาก็เลยมีเรื่องของหลักเกณฑ์ที่ต้องการที่จะช่วยเหลือคนที่หนึ่งเลยเนาะเดือดร้อนจริงนะฮะแล้วก็ลำบากจริงนะครับก็มีหลักเกณฑ์มาต้องพิจารณากันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนกำลังฟังอยู่นะครับที่ราชบุรีตอนนี้แจ้งมาว่าฝนตกหนักเลยคุณบอลราชบุรีเอาใครอยู่ราชบุรีนะฮะวันนี้รายงานตัวมาแชร์เรียบร้อยนะครับจากเขาวงสระบุรีด้วยอากาศครึ้มตอนนี้เขาวงเนาะสระบุรีครึ้มๆคุณพลกฤษด้วยธัญบุรีผลฝนจะตกแล้วครับธัญบุรีปทุมธานีฟังกันเยอะแยะเลยอ่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่รายงานมาเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่นึงก่อนไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อ
2: คูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พัก70%คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
3: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้ 17:33 นะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มองออกไปบริเวณด้านนอกห้องจัดรายการน่าจะตกแล้วนะสถานีตรงนี้นะครับแถวๆวิภาวดีก็มีฝนตกลงมาในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับการจราจรอาจจะค่อนข้างติดขัดในหลายพื้นที่เอ้าต้องใจเย็นๆนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าขับรถอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ฝนตกหนักหรืออาจจะมีฝนในหลายๆพื้นที่นี่ต้องอย่าทำความเร็วมากเกินไปนะครับแล้วก็ค่อยๆขับด้วยนะครับเพราะว่าต้องเพิ่มเรื่องของการดูแลบนท้องถนนมากกว่าปกตินิดนึงในช่วงของทัศนวิสัยที่บางทีแล้วมีฝนตกลงมานะครับก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันครับแล้วก็เดินทางถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับใครกำลังขับรถอยู่นะครับหรือบางคนก็บอกว่าเพิ่งเลิกงานคุณบอลแต่เดี๋ยวรอให้ฝนแบบเบาลงกว่านี้สักนิดนึงนะครับก็นั่งฟังรายการไปด้วยแล้วก็เคลียร์งานที่ค้างๆอยู่ไปด้วยนะครับมี1ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรี1เรื่องที่วันนี้ก็ติดตามกันเรื่องราวของกรีนไทยแลนด์คุณผู้ฟังน่าสนใจเลยทีเดียวท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศวิสัยทัศน์กรีนไทยแลนด์บนเวทีกรีนบิชฟอรัมนะฮะย้ำธรรมาภิบาลคือกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันความร่วมมือโลกด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานแล้วก็มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อสำคัญในส่วนของการประชุมเสวนาด้านการทำงานเรื่องการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ครับณศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านระบุชัดเจนว่าประเทศไทยเนี่ยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันนะครับแล้วก็พร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความยืดหยุ่นผ่านการลงทุนด้านพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่แล้วก็การส่งเสริมนวัตกรรมครับที่เป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตนะฮะเรื่องของการดูแลควบคู่ไปกับการดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามาคู่กันทั้งในเรื่องของการผลิตเรื่องของชิ้นงานที่มีคุณภาพแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าการดำเนินนโยบายที่สามารถวัดผลได้และก็ความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้โดยมีแนวคิดนะฮะ Green Bridge นะครับซึ่งเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมนโยบายกับเรื่องของการปฏิบัติอันนี้น่าสนใจเชื่อมการเติบโตของเศรษฐกิจและก็การดูแลสิ่งแวดล้อมเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศเข้ากับความร่วมมือระดับโลกพร้อมย้ำด้วยว่าไม่มีประเทศใดนะฮะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้โดยลำพังประเทศไทยจึงต้องพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลครับด้านสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสความรับผิดชอบและก็เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะฮะนี่ก็เป็นการประกาศวิสัยทัศน์ Green Thailand บนเวที Green Bridge Forum นะฮะซึ่งย้ำเรื่องธรรมาภิบาลนะฮะนี่คือกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่วันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันหลายคนอยู่ที่ตลาดด้วยเนาะตอนนี้ใช้หรือยังครับไทยช่วยไทยพลัส 60-40บางคนบอกว่าวันใช้แล้วใกล้จะหมดแล้ววันนี้ก็22นะมีหมดแล้วด้วยไม่แปลกไม่แปลกหมดแล้วไม่เป็นไรรอเดือนหน้านะครับเหลือเท่าไหร่กันบ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยบางคนบอกเหลือ200เหลือ300นะครับบางคนก็บอกว่าหมดตั้งแต่ต้นเดือนเลยพี่บอลโอเคเข้าใจได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดือนหน้ามาดูตัวเลขกันนิดนึงครับสวทของเราสรุปไว้นะครับต้องบอกไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้เนี่ยช่วยในส่วนของการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงอันนี้เห็นผลชัดมากนะฮะล่าสุดเขามีการสรุปช่วยประชาชนได้เนี่ย39ล้านคนคุณผู้ฟังทราบไหมเขาบอกเงินหมุนเวียนนะครับกว่า 7.8 หมื่นล้านบาทก็คือ 78,000 ล้านบาทอะช่วงที่มีนี่แหละไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะครับเรื่องนี้เขามีการสรุปกันน่าสนใจครับเดี๋ยวนำมาเล่าให้ฟังจับประเด็นให้ฟังคือนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบครับถึงผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งดำเนินภายใต้กรอบวงเงินนะฮะก็คือ 175,000 ล้านบาทนะครับตลอดระยะเวลา4เดือนเพื่อบรรเทาเรื่องของค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากที่พี่น้องประชาชนเจอเรื่องสถานการณ์พลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อห่วงเวลาต้นปีเราจำได้เนาะแล้วที่เราเล่าข่าวกันโอ้โหน้ำมันขึ้นพรวดเลยข้าวของอะไรต่างๆก็เรียกว่าอ่วมกันเอาอย่างนี้นะครับเราก็มีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40โครงการย่อยที่1แล้วก็โครงการย่อยที่2เนี่ยเป็นการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคนก็มีการเพิ่มวงเงินนะฮะสวัสดิการ700บาททำให้ได้รับความช่วยเหลือรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะฮะหลายคนบอกว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับมีหลายคนที่ฟังรายการอยู่บอกโอ้แฮปปี้มากๆเลยนะครับไม่ว่าเป็นค่าอาหารไม่ว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าเป็นค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มนะฮะเงินเพิ่มเบี้ยความพิการด้วยนะครับแล้วก็โครงการย่อยโครงการที่3นั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยพลัส60-40นะฮะข้อมูลณวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์นะครับประมาณกลมๆเนาะประมาณสัก26ล้านคนเกิดยอดใช้จ่ายหมุนเวียนเนี่ย 70,000 กว่าล้านโอ้นะฮะ 70,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับโดยเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆเนาะประมาณ 30,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็คิดเป็นร้อยละ42เงินที่ภาครัฐร่วมจ่ายก็ 40,000 กว่าล้านนะครับก็รวมกันก็ประมาณ 70,000 ล้านนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆที่เราเห็นชัดเจนประชาชนร่วมจ่ายเนี่ย 30,000 กว่าล้านนะฮะรัฐร่วมจ่ายนี่ก็ 40,000 กว่าล้านรวมก็ประมาณ 70,000 กว่าล้านนะครับซึ่งก็เป็นร้อยละ58ขณะเดียวกันครับก็มีร้านค้าที่ร่วมลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็ให้บริการประชาชนเนี่ยกว่า1ล้านนะฮะ 92,158 ร้านค้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้คิดเป็นร้อยละ99เป็นร้านค้ารายย่อยของบุคคลธรรมดานะครับเม็ดเงินครับกระจายตัวนะสู่ภูมิภาคต่างๆไปสู่22เมืองหลักของประเทศไทยเห็นไหมฮะเงินสะพัดมากๆในทุกจุดเลยวันนี้ตลาดโอ้ขายดีมากหลายคนบอกว่าคึกคักนะครับกับไทยช่วยไทยพลัส60-40นะฮะก็มีข้อความส่งมาขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกการค้าการขายตอนนี้นะจากเมื่อก่อนเงียบกลิบเลยบอกเมื่อก่อนเงียบตอนนี้ก็กลับมาคึกคักนะครับเศรษฐกิจก็เติบโตแล้วก็หลายคนก็บอกว่าพฤติกรรมนะฮะการใช้จ่ายประชาชนเนี่ยอย่างที่ทราบกันเขามีการสรุปน่าสนใจเลยบอกประชาชนใช้สิทธิ์สูงสุดในช่วงให้ทายสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3หรือสัปดาห์ที่4เอาให้เวลาตึ๊ดตึ๊ดสัปดาห์แรกเหมือนกันเลยนะฮะจากข้อมูลเลยบอกประชาชนใช้สิทธิ์สูงสุดคุณบอลในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนอ่ะก็แน่นอนล่ะประมาณสัก10วันแรกบางคนบอกหมดแล้วตั้งแต่10วันแรกนะครับก็ไม่แปลกอันนี้เป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าไม่แปลกเลยทีเดียวเป็นสถิติที่ไม่แปลกเลยนะครับมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า12ล้านคนต่อวันครับคิดเป็นประมาณสัก20ล้านรายการต่อวันโอ้เยอะมากเลยเนาะนะฮะก็เรียกว่าหลายๆคนก็ถือโอกาสได้ช็อปกันได้ใช้ ้กันได้สแกนกันบอกใช้ไทยช่วยไทยบางคนก็ยังพูดว่าใช้คนละครึ่งแหละบางคนก็บอกใช้แคมเปญของท่านนายกอนุทินก็โอเคนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แล้วแต่จะเรียกแต่ว่าอันดับแรกเป้าหมายคือลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่บรรเทาเรื่องความเดือดร้อนในช่วงเวลาที่หลายๆคนบอกช่วงวันนี้มันยากลำบากเหลือเกินคุณบอลแต่พอมีไทยช่วยไทย plus 60 40ชีวิตมันดีขึ้นชีวิตมันแบบสบายขึ้นเนาะมันก็ดูแบบเราก็คล่องขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นในการที่จะใช้จะจ่ายดังกล่าวเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลครับที่บอลมาสรุปให้ฟังกันนะฮะช่วยประชาชนไปแล้วกว่า39ล้านคนมีเงินหมุนเวียนในระบบนะฮะกว่า 7.8 หมื่นล้านโอ้โหตัวเลขนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวกับไทยช่วยไทย plus ที่ต้องบอกว่าเป็นนโยบายครับเป็นแคมเปญหรือว่าเป็นสิ่งที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะที่เดือดร้อนกันนะครับดังนั้นก็ถือว่า1โครงการนี้ครับนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเอาล่ะคุณผู้ฟังยังมีหลายเรื่องราวเลยวันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่หลายคนบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับวันนี้แน่นอนช่วงบ่ายของวันนี้ครับหลายๆคนที่ได้ติดตามกันมติเอกฉันท์พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ได้ติดตามกันแล้วล่ะนะครับโอ้โหต้องบอกว่าท่านโดดเด่นมากๆนะครับผลงานของท่านนะในเพจของ NBT ขออนุญาตนำมาขยายความต่อนะครับผลงานที่ต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่34และท่านก็เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่50นะฮะต้องบอกว่าประวัติรับราชการนี่ต้องบอกผลงานเป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนคนไทยจริงๆไม่ว่าจะเป็นปราบทุนจีนสีเทานะครับเรื่องของการล้างบางเรื่องของยาเสพติดอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผลงานของท่านเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรนี่นะฮะการทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทาพ่อทิพย์ที่ใช้วิธีการจ้างชายไทยรับรองบุตรในสูติบัตรเพื่อสวมสิทธิ์สัญชาติไทยซึ่งปัจจุบันครับก็มีการเตรียมยกระดับเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นครับของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาคือปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาโอ้ชื่อนี่นะฮะกวาดล้างขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และก็เรื่องของการสวมสิทธิ์การดำเนินคดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอดีตเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเด็ดขาดนะฮะนี่ก็เป็นผลงานที่โดดเด่นการยึดเครือข่ายยาเสพติดระดับชาตินะครับมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็เรียกว่าผลงานของท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมานี่เป็นที่ประจักษ์กับสายตาของพี่น้องประชาชนนะครับนั่นคือเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันนะครับล่าสุดนี้ก็เรียกว่าวันนี้ครับแน่ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับเรื่องสำคัญที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานี

0: นายอนุทินชาญวีรกูลโดยเขาให้ความเห็นว่าหนึ่งเลยนะท่านมีความจริงใจในการทำงานอย่างเต็มที่ทำงานเชิงรุกแล้วก็มีความมั่นใจเชื่อมั่นนะครับสร้างความเชื่อมั่นที่ดีต่อนักลงทุนจีนที่จะมีการลงทุนด้วยนะครับล่าสุดครับจากการติดตามการเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็สื่อชั้นนำในหลายๆสำนักของจีนนะเสนอข่าวเชิงบวกครับชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีสะท้อนถึงการทำงานของรัฐบาลคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่าทำงานอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นมาดูในส่วนของ Global Times นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของจีนก็มีเขาบอกว่าให้ความเห็นเอาไว้นะครับบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินมีความจริงใจแล้วก็ผลงานโดดเด่นเป็นรูปธรรมนี่คือแกนหลักของการเยือนจีนครั้งนี้นะครับมองแนวทางเรื่องนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนการทำงานที่หนึ่งเลยคือความมุ่งมั่นนะฮะความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการผลักดันความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็มีความสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจจีนในการที่จะมีการวางแผนการลงทุนในระยะยาวในประเทศไทยโอ้เห็นไหมนี่ก็เป็นสื่อที่เขามีการพูดถึงการเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจาก Global Times นะฮะแล้วก็ยังมีการรายงานต่อด้วยว่าเรื่องสำคัญครับบรรยากาศของการลงทุนนี่ต้องบอกเลยว่านักลงทุนทั้งจีนเองนักลงทุนจากทั่วโลกนะฮะก็ปักหมุดหมายที่จะมาลงทุนในประเทศไทยด้วยเหตุผลก็คือ1ประเทศไทยครับมีศักยภาพที่เหมาะกับการลงทุนนะฮะเพราะ1เหตุผลคือบอกเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนนี่ความพร้อมนะครับอีกเหตุผลหนึ่งคือมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมห่วงโซ่อุตสาหกรรมสำคัญและทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยที่นักลงทุนจีนเองก็เห็นนะครับเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนนะครับความร่วมมือไทยจีนนี่ต้องบอกว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการนี่บอกประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวตัวเลขต่างๆก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ความตั้งใจรวมถึงศักยภาพนะฮะของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยเองและก็ต่างชาติเองที่มีต่อรัฐบาลที่มีต่อท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐบาลก็พร้อมครับต่อยอดเรื่องของความสนใจทั้งหมดให้เห็นเป็นรูปธรรมทั้งในส่วนของการลงทุนทั้งในส่วนของเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็การสร้างงานที่มีคุณภาพนะครับเพื่อยึดโยงประโยชน์ของประเทศชาติและก็ประชาชนเป็นสำคัญนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในบทนะฮะบทความจากสื่อดังของจีนที่ชื่นชมนะครับการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีนะครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรียกว่านักลงทุนจีนเองก็มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเรียกว่าขยายการลงทุนในประเทศไทยนะฮะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังมาติดตามสักหนึ่งเรื่องกันละกันถนนดนตรีนี่6สิงหาคมหลายคนรออยู่นะฮะบอกว่าอยากฟังมากๆเลยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวนน่านะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆ6สิงหาคมนี้จะได้เจอกันเดี๋ยวบอลจะนำคุณผู้ฟังไปติดตามสกู๊ปกันสักนิดหนึ่งเชิญรับฟังครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวนน่าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันนะครับคุณผู้ฟังครับ6สิงหาคมอ่ะไปดูกันก่อนเลยใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้เข้าไปในเพจของถนนดนตรีนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับกับมาริฮวนน่านะครับในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมนี้เวลา 18:00 น.ก็คือ6โมงเย็นนะครับณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับ สามารถติดตามรับชมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ที่เพจของถนนดนตรีนะครับก็สามารถติดตามได้และก็ฝากคุณผู้ฟังครับติดตาม

0: ตามบันทึกการแสดงทุกวันเสาร์ครับเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนเวลา 22:00 น.จนถึง 23:00 น.ทาง NBT และรายการถนนดนตรีแล้วก็ทางสวทครับที่ FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 kHz แล้วก็มี AM 1467 kHz จะออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเวลา 3:05 น.จนถึงเที่ยงคืนนะครับงานนี้ย้ำเลยงานนี้ย้ำว่ารับชมฟรีนะครับเข้าชมงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใครอยากมาเข้าไปดูครับคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้เลยในเพจของถนนดนตรีนะครับก็ติดตามรายการได้ดำเนินรายการโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยนั่นเองนะครับฝากประชาสัมพันธ์กันสำหรับวันนี้นะครับที่จะได้ติดตามกันเรื่องราวของถนนดนตรีที่ชื่อว่าหลายคนเป็นแฟนครับถนนดนตรีแล้วก็ชื่นชอบนะฮะอยากจะมาฟังอยากจะมาติดตามอยากจะมาให้กำลังใจกันดังนั้นก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้ไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดอ่ะหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องสุขภาพกันสักนิดหนึ่งในทุกวันก็ต้องมีอยากให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพร่างกายที่ดีล่าสุดครับบนเข้าไปส่องในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องบัตรทอง30บาทอันนี้ดีนะยกระดับบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงนะครับแม่หลายคนบอกโอ้คุณบอลคำว่าอ้วนนี่พูดแล้วก็แบบสะดุ้งเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าน่าสนใจครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนบอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทช่วยให้คนไทยเนี่ยกว่า47ล้านคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงจากการสำรวจครับพบว่าประชาชนคุณผู้ฟังพึงพอใจต่อบัตรทอง30บาทในระดับสูงมากนะฮะมองว่านโยบายนี้คุ้มค่าลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้เกิดการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้สะดวกขึ้นนะครับโดยให้ครอบคลุมการรักษาประชาชนมากยิ่งขึ้นบัตรทอง30บาทจะครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ที่มีเป็นผู้ป่วยนะครับเป็นผู้ป่วยภาวะอ้วนรุนแรงแล้วก็เข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมแล้วก็ลดภาวะเรื่องของลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่จะส่งผลต่อสุขภาพของคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งนี้เขาบอกการผ่าตัดดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามนะอันนี้ย้ำเลยเป็นการผ่าตัดเพื่อการแพทย์ไม่ใช่เรื่องของความสวยงามแล้วก็ไม่ใช่วิธีที่จะรักษาที่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนดังนั้นครับผู้ป่วยนะคุณผู้ฟังต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยก็จะต้องพิจารณาค่าดัชนีมวลกายนะครับหรือ BMI โรคร่วมประวัติการรักษาเรื่องความพร้อมนะครับทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจรวมถึงความสามารถครับในการดูแลตนเองติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเบื้องต้นเนี่ยกำหนดให้ผู้รับบริการมีอายุระหว่าง18ปีจนถึง65ปีแล้วก็มีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้นะครับผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้ก็จะต้องได้รับคำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับตามที่คุณหมอนัดอย่างสม่ำเสมอครับไม่น้อยกว่าร้อยละ80ก่อนการผ่าตัดในระยะ6เดือนนะครับหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดก็จะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพก็จะมีศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมนะครับด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลด้วยคุณผู้ฟังบริการการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยครับที่มีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการครับอย่างครบถ้วน นเพื่อให้การรักษาเนี่ยเกิดประโยชน์แล้วก็มีความปลอดภัยนะฮะต่อผู้ป่วยมากที่สุดนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่มานำเรียนกับคุณผู้ฟังกันนะฮะยกระดับบัตรทอง30บาทครอบคลุมผ่าตัดโรคอ้วนนะครับดังนั้นก็ถือว่าใครที่สนใจเนาะลองไปศึกษาข้อมูลไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะอ่ะคุณสุเทพสวัสดีครับแชร์หรือยังนี่นะฮะพร้อมทีมงานสวัสดีมาแล้วก็มีจากข้อความนี่นะครับบอกเตรียมไปทำบุญด้วยสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เป็นวันพระใหญ่ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับหลายคนก็เตรียมนะครับที่จะเดินทางไปทำบุญไปกับครอบครัวนะครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญในวันพระใหญ่ด้วยขอบพระคุณมากที่มีส่วนหนึ่งนะครับมาส่งข้อมูลให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรู้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กันนะครับก็ยังคงเพิ่มเติมมาคุณพรสุดาส่งเข้ามาด้วยแล้วก็มีคุณแพรที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงเวลานี้เตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกานะครับฝากข้อความได้เลยเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้หน่อย02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับคอมเมนต์กันมานี่นะฮะกด1ใครที่ดูอยู่นี่ TikTok เขาก็บอกอยู่นะฮะในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางด้านของคลื่น FM 92.5 95.5 นะครับรวมถึง FM 105 MHz ด้วยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่าFM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานอำนวยความสะดวกประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการอุทธรณ์สิทธิ์แก่ประชาชนกรณีประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปอุทธรณ์ได้ให้นำรายชื่อไปสำรวจและให้กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมให้การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เช่นกันซึ่งในขั้นตอนใดสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายยกเว้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ขอให้ดำเนินการเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนค้างต่อชำระนานและหากยกเลิกต้องจ่ายค่าภาษีย้อนหลังนั้นกระทรวงคมนาคมจะได้ไปหารือในหลักการอีกครั้งว่าสามารถยกเว้นได้หรือไม่ซึ่งอาจจะต้องจัดระบบทำทะเบียนใหม่โดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีตโดยรัฐบาลพยายามทุกทางเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการสร้างความเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้และในส่วนของกระทรวงการคลังได้ชะลอการนำเรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะนำข้อสั่งการกลับไปพิจารณาเพื่อทบทวนให้ครบถ้วนทุกมิติก่อนและขอให้ประชาชนรอความชัดเจนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางขยายระยะเวลาการอุทธรณ์และควรจัดจุดบริการในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากขึ้นเจเศษนำทีมไทยขึ้นเวที UN ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายโลกลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 50% ภายในปี 2573 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ United Nations Headquarter นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเจเศษทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกจากทั่วโลกการประชุมระดับสูงครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือของประชาคมโลกในการบรรลุเป้าหมายสำคัญคือการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปีพุทธศักราช2573ตามกรอบทศวรรษแห่งการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประเทศสมาชิกได้ร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแบบองค์รวมการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายจราจรการกำหนดอัตราความเร็วที่เหมาะสมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหลังเกิดเหตุตลอดจนการผลักดันการรับรองปฏิญญาร่วมเพื่อเปลี่ยนคำมั่นสัญญาของประเทศสมาชิกไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละประเทศ ในการกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมนายเจเซตได้สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนโดยเน้นว่าพลังด่านชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยในระดับพื้นที่ผ่านการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการเฝ้าระวังป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดนายเจเซตกล่าวว่าการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนในระดับชุมชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมกันนี้ประเทศไทยยังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้นโยบาย Trust Thailand เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกมิติตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศด้วยการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบนายเจเซตพร้อมย้ำว่าประเทศไทยเชื่อมั่นว่าการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยทั้งนโยบายที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับโดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมการเข้าร่วมการประชุมระดับสูงครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำบทบาทของไทยบนเวทีระหว่างประเทศในการร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัยทางถนนพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับนานาประเทศในการขับเคลื่อนเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปีพุทธศักราช2573ทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมนำองค์ความรู้ข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่ได้รับจากการประชุมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศควบคู่กับการยกระดับการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลกภายใต้เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปีพุทธศักราช2573รองปลัดเซมเบ้ลั่นเอาจริงสอบพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหาร5สนาม5ภูมิภาควันอาทิตย์นี้ปิดตายทุกประตูการทุจริตเน้นย้ำอย่าหลงเชื่อในหน้าคนไหนเด็ดขาดว่าจะช่วยเหลือได้นั่นเท่ากับว่าเสียเงินฟรีโดนหลอกแน่นอนหากพบเห็นโทรแจ้งทันทีย้ำทุกข้อมูลจะเป็นความลับทั้งราชการนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569จะมีการจัดสอบพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหาร5สนาม5ภูมิภาคได้แก่จังหวัดเชียงใหม่อุดรธานีขอนแก่นปทุมธานีชลบุรีและนครศรีธรรมราชโดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 37,359 คนโดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้จัดสอบทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะปิดกั้นการทุจริตสอบให้เข้มงวดที่สุดโดยขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองอย่าหลงเชื่ออย่าจ่ายอย่าซื้อขายคะแนนสอบใดๆทุกกรณีเพราะขอให้รู้ว่าท่านจะโดนหลอกแบบ 100% และหากพบเห็นรู้ถึงตัวบุคคลที่ชักชวนให้ทำหรือจะกระทำทุจริตขอให้ท่านแจ้งข้อมูลและหลักฐานมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่นโทร02-241-9014หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทันทีและขอให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ท่านส่งมาทั้งหมดถือเป็นความลับของทางราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยแนวโน้มสิทธิบัตร AI ทั่วโลกเติบโตเปิดโอกาสผู้ประกอบการไทยพัฒนา Local AI ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อแข่งขันในตลาดโลกนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังเป็นสนามแข่งขันสำคัญของโลก ดยผลวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร AI ช่วง20ปีที่ผ่านมา2550ถึงปัจจุบันพบว่ามีการยื่นขอจดสิทธิบัตรกว่า 17,000 กลุ่มสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นจาก58กลุ่มในปี2550เป็น 4,361 กลุ่มในปี2567หรือเติบโต 75.2 เท่าโดยเฉพาะหลังการเกิดขึ้นของ Generative AI เช่น ChatGPT ทำให้คำขอจดสิทธิบัตรช่วงปี2566ถึง2567เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.3 โดยสหรัฐอเมริกาและจีนครองสัดส่วนสิทธิบัตร AI รวมกันกว่าร้อยละ 65.2 ของโลกอย่างไรก็ตามการยื่นขอคุ้มครองสิทธิบัตร AI ระหว่างประเทศยังมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 15.5 จึงเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนา AI Agent ที่เข้าใจภาษาและบริบทท้องถิ่นสำหรับภาคการเงินการท่องเที่ยวสุขภาพและบริการรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี AI Safety และ AI Governance เพื่อช่วยองค์กรบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามกฎหมายและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแข่งขันในตลาดโลกนางอรมนกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประเทศไทยช่วง5ปีที่ผ่านมามีคำขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรด้าน AI จำนวน 3,393 คำขอแบ่งเป็นของคนไทย 1,289 คำขอและต่างชาติ 2,104 คำขอปลัดมหาดไทยเปิดเวทีคัดสรรสุดยอด OTOP Product Champion ปี 2569 รวมกว่า 19,000 ผลิตภัณฑ์ย้ำ OTOP ที่ยั่งยืนต้องเติบโตด้วยคุณภาพและความเชื่อมั่นผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปทั่วประเทศตอบรับคึกคักสมัครส่งผลิตภัณฑ์กว่า 19,000 ผลิตภัณฑ์เข้าสู่การคัดสรรระดับประเทศเพื่อร่วมพิสูจน์คุณภาพมาตรฐานสู่เวทีสากลด้านกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมหน่วยงานภาคีส่งผู้เชี่ยวชาญกว่า300คนร่วมพิจารณาให้ค่าคะแนนจัดระดับดาว 1-5 นายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปีพุทธศักราช2569 OTOP Product Champion หรือ OPC ระดับประเทศโดยมีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครตลอดจนคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพิธีณอาคาร Impact Forum Hall 4ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีว่าสินค้าโอท็อปอย่าให้คนซื้อเพราะสงสารต้องซื้อเพราะของเขาดีจริงๆเนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากคุณภาพและการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญการพัฒนาโอท็อปในปัจจุบันจึงไม่ใช่เพียงการส่งเสริมให้ชุมชนผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้เท่านั้นแต่ต้องมุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปลงทะเบียนทั่วประเทศ 98,337 รายและมีผลิตภัณฑ์โอท็อปรวม 239,457 ผลิตภัณฑ์สะท้อนถึงศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องขณะที่การคัดสรรโอท็อปโปรดักต์แชมเปี้ยนซึ่งจัดขึ้นทุก2ปีนับเป็นกลไกสำคัญในการประเมินและจัดระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับมาตรฐานและการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับในปี2569ถือเป็นการคัดสรรครั้งที่10มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่การคัดสรรระดับประเทศจำนวนทั้งสิ้น 19,077 ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้ง5ประเภทผลิตภัณฑ์ได้แก่อาหารเครื่องดื่มผ้า ครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารสำหรับเกณฑ์การคัดสรรประกอบด้วย3ส่วนได้แก่1ส่วนกด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน25คะแนน2ส่วนขด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์20คะแนนและ3ส่วนคด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์55คะแนนโดยการตรวจให้ค่าคะแนนส่วนกและขจะดำเนินการในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้งนี้การตรวจให้ค่าคะแนนส่วนคจะดำเนินการโดยคณะทำงานตรวจและให้ค่าคะแนนระดับประเทศกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนบูรณาการการทำงานร่วมกับ4กระทรวงภาคีเครือข่ายในการตรวจให้ค่าคะแนนทั้ง5ประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยประเภทอาหารโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประเภทเครื่องดื่มโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประเภทผ้าเครื่องแต่งกายโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกโดยกระทรวงพาณิชย์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขโดยผลคะแนนที่ได้จะนำมาจัดระดับผลิตภัณฑ์ออกเป็น5ระดับตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวซึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวถือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงและมีศักยภาพในการส่งออกสู่ตลาดสากลทั้งนี้ผลลัพธ์คะแนนที่ได้จากการคัดสรรไม่เพียงแต่นำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลุกขึ้นมาพัฒนาสินค้าของตนเองให้เติบโตบนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสินค้าโอท็อปเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเลือกซื้อด้วยความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและเชื่อมั่นในมาตรฐานของสินค้าไทยอย่างแท้จริงจิสต้าเปิดตัวแลนด์เอ็กซ์แพลตฟอร์มภูมิสารสนเทศดันสินค้าไทยทะยานสู่สากลสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจิสต้าจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมเกษตรไทยพร้อมแข่งขันในตลาดโลกที่ห้องทานพิรมโรงแรม CBD 2จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีเป้าหมายเปลี่ยนความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจของภาคเกษตรไทยพร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม LandX เวอร์ชันส่วนภูมิภาคอย่างเป็นทางการแพลตฟอร์มนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญให้ผู้ประกอบการปรับตัวรับมาตรการสากลเช่น RSPO FSC และ EUDR โดยอาศัยข้อมูลภูมิสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรได้อย่างแม่นยำดร.ศิริลักษณ์พฤกษ์ปิติกุลรองผู้อำนวยการจิสต้าขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโลกเปลี่ยนเกษตรไทยพร้อมหรือยังชี้ให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในพื้นที่เห็นว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมโลกทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและเทคโนโลยีอวกาศกับข้อมูลดาวเทียมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่กลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดเดิมของภาคเกษตรไทยนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองใน2ประเด็นหลักคือความท้าทายในการปรับตัวสู่การผลิตที่ยั่งยืนของสินค้าเกษตรไทยและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานรัฐเพื่อผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดสากลโดยได้รับเกียรติจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทวงบัณฑิตจำกัดการยางแห่งประเทศไทยและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ร่วมพูดคุยด้วยโดยในยุคที่ตลาดโลกให้น้ำหนักกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใสมากขึ้นข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญกับเศรษฐกิจเกษตรไทยในหลายด้าน 1. ด้านแรกคือช่วยยกระดับสู่เกษตรแม่นยำข้อมูลดาวเทียมช่วยระบุพิกัดพื้นที่เพาะปลูกติดตามความสมบูรณ์ของพืชประเมินความเสี่ยงจากภัยแล้งหรือน้ำท่วมรวมถึงคาดการผลผลิตล่วงหน้าทำให้เกษตรกรบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้จริง 2. ด้านที่2คือการเป็นหลักฐานที่นานาชาติยอมรับเพราะดาวเทียมทำหน้าที่เหมือนดวงตาจากอวกาศที่คอยบันทึกประวัติการใช้ที่ดินอย่างเป็นกลางและแม่นยำจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าผลผลิตเกษตรของไทยไม่ได้มาจากการบุกรุกพื้นที่ป่า LandX เป็นเครื่องมือที่พาเกษตรไทยไปไกลกว่าเดิมไฮไลท์ของงานอยู่ที่การสาธิตระบบ Land X หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเรือธงที่จิสต้าพัฒนาขึ้นโดยนำเทคโนโลยีดาวเทียมมาสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือ EUDR แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดาวเทียมที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายทำให้การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรกรรมเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้จริงไม่ใช่แค่ช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นเกราะป้องกันไม่ให้สินค้าไทยถูกกีดกันทางการค้าสร้างความน่าเชื่อถือในเวทีโลกและผลักดันเศรษฐกิจเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมจากอวกาศ DE ออกประกาศใหม่เร่งปิดกั้น URL ผิดกฎหมายในกรณีเร่งด่วนยกระดับสกัดภัยออนไลน์ให้ทันการภายหลังที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบนโยบายเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE ได้ออกประกาศกระทรวงเรื่องการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนพุทธศักราช 2569 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนายพชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าประกาศฉบับดังกล่าวออกตามมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อยกระดับกลไกการระงับและปิดกั้น URL ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้แนวทางใหม่นี้หากเกิดกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสามารถยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อขอคำสั่งระงับหรือปิดกั้น URL ที่ผิดกฎหมายได้ทันทีพร้อมรายงานผลต่อรัฐมนตรีโดยเร็วนอกจากนี้ประกาศฉบับใหม่ยังปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านเวลาในการกลั่นกรองข้อมูลเนื่องจากปริมาณ URL ที่ต้องดำเนินการเพิ่มขึ้นจากระดับหลักหมื่นเป็นหลักล้านจึงกำหนดแนวทาง Fast Track และมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ที่ชัดเจนพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างประเทศและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศเพื่อเร่งระงับเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายได้อย่างรวดเร็วโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมภัยออนไลน์หลากหลายรูปแบบอาทิบัญชีม้าการหลอกลงทุนผ่านเทคโนโลยี Deepfake การโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงการหลอกลวงผ่านข้อความ SMS สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง13กรกฎาคม2569กระทรวง DE ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้ดำเนินการระงับและปิดกั้น URL ผิดกฎหมายแล้วรวม 883,012 URL โดยเนื้อหาที่ถูกปิดกั้นมากที่สุดคือเว็บไซต์พนันออนไลน์ซึ่งถูกปิดกั้นตามคำสั่งศาลแล้วมากกว่า 600,000 URL นายพชระกล่าวว่าประกาศกระทรวงฉบับใหม่นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทำให้การปิดกั้น URL ผิดกฎหมายดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากเดิมที่อาจใช้เวลาหลายวันลดเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของภัยออนไลน์ลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพพร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569บุญรัตน์ ทิติพัสโสภิตอ่านสวัสดีค่ะ
2: วิทยุอะไรล่ะ
3: Everyday English
4: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คล้ายบ้าน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเคยมีความรู้สึกหรือมีช่วงเวลาอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองยุ่งมากไหมคะถ้าเกิดรู้สึกเช่นนั้นนะคะลองมาใช้สำนวนภาษาอังกฤษที่ช่วยสื่อความหมายนั้นดีกว่าค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวนที่ว่า busy as a bee busy as a bee นะคะถ้าแปลตรงก็หมายถึงว่ายุ่งราวกับเป็นผึ้งตัวหนึ่งนะคะหรือสำนวนนี้จริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็ใช้คำว่า busy as a beaver busy as a beaver สำนวนนี้หมายถึงยุ่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าสัตว์ที่มาใช้เปรียบเทียบเนี่ยบางครั้งเป็น bee ก็คือผึ้งบางครั้งเป็น beaver ก็คือตัว beaver นั่นเองนะคะมีคนเคยลองคิดดูว่าทำไมถึงเป็นการเปรียบเทียบกับสัตว์เหล่านี้นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าลักษณะอย่างนึงของสัตว์ทั้งคู่เนี่ยมันจะยุ่งกับการสร้างรังหรือทำงานอะไรอย่างนี้อยู่เสมอนะคะความหมายในภาษาอังกฤษของสำนวนนี้นะคะ to be extremely busy to be active to do many things quickly 3 กลุ่มเลยด้วยกันนะคะ to be extremely busy คือยุ่งมากๆ to be active คือมีความกระตือรือร้นมากๆ to do many things quickly คือทำอะไรหลายๆอย่างอย่างรวดเร็วนะคะ busy as a bee or busy as a beaver ลองดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่านะคะMargaret is a CEO of a major company. She is always busy as a bee. Margaret is a CEO of a major company. She is always busy as a bee. ก็คือ Margaret เนี่ยเป็นประธานบริษัทใช่ไหมคะของบริษัทที่ใหญ่มากแล้วก็เธอก็มักจะยุ่งอยู่เสมอนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะ My mom is as busy as a bee around Christmas time.My mom is as busy as a bee around Christmas time. จะสังเกตเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยเราสามารถใช้คำว่า as อยู่คำก่อนหน้าคำว่า busy ก็ได้นะคะความหมายก็คือคุณแม่ฉันเนี่ยก็มักจะยุ่งเสมอในช่วงที่เวลาคริสต์มาสนะคะหรือถ้าเกิดจะเทียบในบริบทของไทยเนี่ยซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเทศกาลศาสตร์เดือน10ของจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดได้ว่าMy mom is as busy as a bee around the 10th Lunar Month Festival. My mom is as busy as a bee around the 10th Lunar Month Festival. ก็คือแม่ของฉันก็จะยุ่งในช่วงวันทำบุญศาสตร์เดือน10นั่นเองนะคะ the 10th Lunar Month Festival นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะข้อมูลจาก American English Estate นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามนะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือที่ Facebook Page ของหลักสูตรภาษาอังกฤษสำนักวิชาศิลปศาสตร์นะคะ English Program Wallalak University นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับเช่นเดิมครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันมีคำถามคาใจนะครับจริงๆแล้วก็คำถามเยอะมากนะครับแต่ก็เป็นคำถามใหญ่ๆที่คาใจของผู้คนมากมายอยู่ไม่กี่คำถามนะครับมีอยู่คำถามหนึ่งเขาลงโพสต์ไปว่าทำไมคนดีถึงไม่มีที่อยู่นะครับคนดีส่วนใหญ่เป็นคนจรจัดหรือไงครับไม่ใช่นะครับคนดีไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ยืนนี่ก็เป็นประโยคที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับและบางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่ามีความจริงอยู่ไม่น้อยนะครับเมื่อเรามองเห็นคนสัตซื่อถูกเอาเปรียบคนตั้งใจทำงานไม่ได้รับการยอมรับหรือคนที่พยายามทำความดีต้องมาเผชิญกับความยากลำบากในขณะที่บางคนใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องก็ดูเหมือนประสบความสำเร็จนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคำถามที่สำคัญก็คือคนดีไม่มีที่อยู่จริงหรือไม่นะครับหรือเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในบางช่วงเวลาของชีวิตเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความยุติธรรมไม่ได้รับการตอบสนองในทางที่ดีหรือทางที่เป็นความชอบธรรมก็จะมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแนะนำในการจัดทำรายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับอาจารย์สยามชมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับหรือจะทักทายพร้อมกับส่งเนื้อหาสาระดีๆผ่านทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook เราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยหากท่านผู้ฟังต้องการรู้จักเราผมและทีมงานมากยิ่งขึ้นนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับwww.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับก็มารู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเห็นกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินอยู่นะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือรายการวิทยุที่วางไว้หน้าเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักรายการบ้านนี้มีรักรายการเพลงหวานๆที่คิดถึงก็สามารถที่จะเข้ามาทั้งชมแล้วก็คลิกฟังได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับวันนี้ก็ยังเป็นผ้าอเนกประสงค์คละสีคละลายเช็ดตามใจชอบอีกแล้วครับท่านผ้าอเนกประสงค์ขนาด13คูณ26นิ้วนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่22กรกฎาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

บทเพลงจากคุณสมชายใหญ่นะครับชื่อเพลงคนเดินดินนะครับซึ่งก็เนื้อหาก็สอดคล้องพ้องกับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับการเป็นคนดีนะครับทำให้เราทำคอตั้งได้เหยียดตรงในสังคมที่เราอยู่นะครับแต่คำกล่าวที่ว่าคนดีไม่มีที่อยู่ก็อาจจะเป็นประโยคที่เราได้ยินจนคุ้นหูนะครับบางครั้งก็รู้สึกว่าเป็นความจริงในเรื่องแบบนี้นะครับแต่เราก็เห็นนะครับว่าคนสัตย์ซื่อถูกเอาเปรียบคนตั้งใจทำงานไม่ได้รับการยอมรับหรือคนที่พยายามทำความดีต้องมาเผชิญความยากลำบากในขณะที่บางคนนะครับใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องก็ดูเหมือนประสบความสำเร็จนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคำถามที่สำคัญก็คือคนดีไม่มีที่อยู่จริงหรือเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในบางช่วงเวลาของชีวิตแน่นอนครับพูดอยู่เสมอนะครับว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ในเวลานี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับความถูกต้องและความยุติธรรมไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีในทุกสถานการณ์บางครั้งนะครับคนที่ทำดีต้องอดทนต่อการเข้าใจผิดคนที่ทำดีต้องถูกมองข้ามหรือการไม่ได้รับการตอบแทนที่เหมาะสมโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะครับเราจะเห็นนะครับว่าทัวร์ลงเร็วเหลือเกินนะครับบางเรื่องยังไม่ได้ถูกตัดสินอย่างสิ้นสุดนะครับแต่ก็ถูกพิพากษาจากโลกโซเชียลไปแล้วนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ได้สมบูรณ์แบบความถูกต้องและความยุติธรรมไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลายคนก็รู้สึกว่าทำความดีไปแล้วไม่มีคุณค่าหรือไม่มีพื้นที่สำหรับคนสัตย์ซื่อในสังคมแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับความดีที่เราทำไม่ได้สูญเปล่านะครับเพียงแต่อาจจะยังไม่ได้ออกดอกออกผลในเวลาที่เราคาดหวังคนดีจำนวนมากนะครับเลือกเสียสละเพื่อผู้อื่นเลือกที่จะให้อภัยเลือกที่จะอดทนและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะไม่ได้รับคำชื่นชมแต่ในบางสถานการณ์นะครับการเป็นคนดีอาจจะทำให้

0: การยอมทุกอย่างหรือปล่อยให้คนอื่นเอาเปรียบแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับความดีนั้นต้องมาพร้อมกับสติปัญญาเพราะว่าคนดีสามารถปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้คนดีสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้และคนดีสามารถที่จะยืนหยัดในความถูกต้องได้โดยไม่ใช้ความรุนแรงท่านผู้ฟังครับการมีใจเมตตาก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับทุกอย่างโดยไม่มีขอบเขตแต่การมีเมตตาของเราต้องมากับความชอบธรรมและความถูกต้องครับ
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
2: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ

บทเพลงเส้นทางชีวิตนะครับจากวง The Gospel นะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับการเป็นคนดีย่อมมีที่อยู่เสมอนะครับแม้ตอนนี้ผมยังไม่มีที่อยู่ผมมีที่เช่านะครับก็ไม่ทราบว่าต้องเช่าไปจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตนะครับหมดค่าเช่าแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับเรื่องของความดีนั้นไม่ได้รับรางวัลเสมอไปนะครับคนดีไม่ใช่คนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและความดีก็ไม่ใช่ความอ่อนแอนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็สอนเราอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมอาจต้องเผชิญกับความยากลำบากนะครับพระเยซูคริสต์เองก็ทรงเป็นแบบ

0: อย่างของความดีความรักและการเสียสละแต่พระองค์ก็ทรงถูกปฏิเสธทรงถูกดูหมิ่นและที่สุดแล้วก็ถูกตรึงบนไม้กางเขนนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5นะครับพระเยซูตรัสว่าความสุขมีแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายซึ่งพระคริสต์ตามคัมภีร์ข้อนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่เป็นการยืนยันนะครับว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าของคนที่ยืนหยัดในความถูกต้องแม้ว่าโลกนี้สังคมนี้ไม่เห็นค่าของเรานะครับในพระธรรมคาลาเตียบทที่6ก็ยังบอกไว้นะครับว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะได้เกี่ยวผลเมื่อถึงเวลาอันสมควรนะครับพระเจ้าทรงสัญญานะครับว่าความดีจะเกิดผลแม้อาจจะใช้เวลาบ้างนะครับบางครั้งความรู้สึกว่าคนดีไม่มีที่อยู่เป็นเพราะว่าเราเฝ้ามองเพียงความสำเร็จภายนอกนะครับแต่ถ้ามองลึกลงไปเราจะพบว่าคนดีที่มีหัวใจเราจะพบนะครับว่าคนดีที่มีอยู่ในหัวใจของผู้คนนะครับก็อาจจะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีมิตรภาพที่จริงใจในสายพระเนตรของพระเจ้าคนดีอาจจะไม่ใช่คนที่ร่ำรวยที่สุดหรือมีชื่อเสียงที่สุดหรือได้รับการยกย่องมากที่สุดแต่คนดีก็คือคนที่สร้างความหวังสร้างกำลังใจและทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นนะครับเพราะความดีที่แท้จริงไม่ได้สูญหายไปไหนและที่สุดแล้วคนดีไม่ได้ไม่มีที่อยู่แต่มีที่อยู่ในหัวใจของผู้คนและอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงเห็นคุณค่าในทุกสิ่งเสม
1: ออย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
0: เห็นต้นฉบับเพลงนี้แล้วดีใจนะครับหยิบมาฝากเลยนะครับพงเทพกระโดนชำนาญครับวันเวลาขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นจากการได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนเดินทางไปยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนเกิดเหตุหมดสติและเสียชีวิตในจังหวัดน่านรวมถึงกรณีประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้สั่งการอย่างชัดเจนว่ามิควรให้ประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
2: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่อย่างเมื่อวานในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
1: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้รวมถึงผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนซึ่งแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่
3: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
4: นางสาวรัชดาธราดีเลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายดังนั้นรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ขณะที่ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นตามสิทธิ์รวมกว่า72ประเภทอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการด้านการศึกษาอาริกาแก้วใสรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างรอบด้านและเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ
4: ์นายวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยโดยตั้งข้อสังเกตว่าการทบทวนเกณฑ์ที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรและหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์
5: เราเลยเสนอนะครับอยากให้ใช้ข้อมูลจากหลายกระทรวงมารวมกันครับเราขอให้อย่าใช้เกณฑ์ข้อเดียวเพื่อการตัดออกครับขอให้มีการดูหลายประเด็นหลายเรื่องมาพิจารณาเป็นถัวเฉลี่ยอย่าไปตัดคนใดคนหนึ่งออกด้วยเกณฑ์อย่างเดียวเช่นเกณฑ์รถยนต์เกณฑ์ที่ดินขอให้พิจารณารวมกันบางคนมีที่ดินแต่เป็นหนี้เยอะบางคนเป็นหนี้เยอะรายได้ไม่มีบางคนเป็นเกษตรกรรายได้ขึ้นกับราคาผลผลิตในแต่ละปีนะครับขอให้พิจารณาเป็นเกณฑ์ร่วมเป็นการถัวเฉลี่ยอย่าเอาแค่เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งมาตัดสิทธิ์ของคนนะครับเพราะอันนี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนของคนจำนวนมากนะครับ
4: นายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิสาปทุมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทฐายุทธจันถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือผบช.สง.กตร.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6: ในการประชุมกตร.ได้มีความเห็นชอบเสนอตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบ.ตร.ท่านถัดไปซึ่งกตร.ได้มีการพิจารณารายชื่อแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกระบวนการต่างๆแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
1: สำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนเข้ารับหน้าที่ตามกำหนดนายกรัฐมนตรีสั่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนยืนยันผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งจัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
7: หรือคสช.จะทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรสิทธิ์เอี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมเมื่อมีความพร้อมเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของคสช.ในกรณีมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสท.เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่บุคลากรมุ่งเน้นปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณี
8: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภายหลังเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำพาองค์กรก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมิใช่เพื่อสร้างความหวาดระแวงแต่เพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจพร้อมกันนี้ได้ประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามนำตำแหน่งหรือชื่อผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้โดยสท.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานการจัดสอบให้รัดกุมที่สุดนอกจากนี้ได้กำชับการบริหารงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดสรรงบเหลือจ่ายตามความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสส่วนด้านการบริหารงานบุคคลเน้นย้ำการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งยึดหลักกระบวนการยุติธรรมไม่ด่วนตัดสินผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรวบรวมหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทันทีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายปปง.จะเร่งดำเนินการติดตามยึดอายัดและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีทั้งนี้การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานเพื่อเสนอศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์โดยให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาปปง.ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมมูลค่ากว่า 64,925 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามและตัดวงจรทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภากกต.ตั้งเป้าเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้ายืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าขณะนี้กกต.ได้พิจารณาข้อหาต่างๆไปแล้วจากทั้งหมด7ข้อหาโดยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตั้งเป้าหมายสรุปผลคดีทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าตามไทม์ไลน์ที่ประธานกกต.วางไว้และจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อลดข้อกังขาของสังคมเรื่องความล่าช้า สำหรับกรณีข้อมูลพยานหลักฐานนอกสำนวนกกต.ชี้แจงว่าจำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ผ่านการพิสูจน์และโต้แย้งตามกระบวนการในสำนวนสอบสวนเท่านั้นพร้อมเตือนว่าการนำข้อมูลในสำนวนออกมาเปิดเผยก่อนเวลาอาจกระทบต่อการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานได้นายสิทธิโชติยืนยันด้วยว่าคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยดุลยพินิจที่เป็นอิสระยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายก่อนส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปด้านประธานกกต.ยืนยันไม่รู้สึกหนักใจต่อกระแสสังคมที่กดดันคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพราะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทุกขั้นตอน
9: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการทุจริตการเลือกสว.ในระดับประเทศว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยยังเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอลอเปิดเผยข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอไปมีอะไรบ้างแต่กกต.จะพิจารณาสำนวนทั้งหมดอย่างรอบคอบพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากกต.จะดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และทุกอย่างจะอ้างอิงจากหลักฐานในสำนวนซึ่งไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่เรียกร้องให้กกต.ส่งคดีทั้งหมดขึ้นศาลนายณรงค์ย้ำว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มองว่าเป็นแรงกดดันแต่เป็นการทำหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุดภักดิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกลุ่มไอลอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเตรียมใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และเรียกร้องความชอบธรรมเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายการเปิดเผยรายชื่อในขณะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแม้เข้าใจได้ว่านักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะที่ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หากสร้างความเสียหายก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยขณะนี้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยกำลังพิจารณาในภาพรวมเนื่องจากมีผู้ถูกพาดพิงหลายคนรวมถึงรัฐมนตรีในพรรคเพื่อดูองค์ประกอบทางกฎหมายให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอจากการกล่าวพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าการกล่าวหาบุคคลต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องจึงไม่ควรตัดสินหรือกล่าวหาบุคคลล่วงหน้าพร้อมย้ำว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองและไม่ควรก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเสียหายต่อผู้อื่นซึ่งทางพรรคมอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุนฝ่ายกฎหมายของพรรคดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้พรรคและสมาชิกพรรคได้รับความเสียหายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่น
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบทัฟฟี่ฟองดู for education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยเตือนว่าการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายเนื่องจากอิหร่านไม่มีสิทธิตามกลไกทางกฎหมายใดๆที่จะควบคุมการสัญจรทางเรือที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำระหว่างประเทศนายรูบิโอยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่แสดงความจริงจังในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในแนวทางการทูตมาโดยตลอดและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพันธมิตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ออกแถลงการที่ระบุว่าหลายเมืองในญี่ปุ่นอาทิไซตามะนาโกย่าโอซาก้าและกรุงโตเกียวเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในวันนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดและโรคฮิสโตรกอย่างน้อย287ราย JMA ประกาศเตือนภัยโรคลมแดดใน41จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงเกาะโอกินาวาและคาดการว่าหลายพื้นที่ในประเทศยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเปิดเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและดื่มเกลือแร่เพื่อป้องกันโรคลมแดดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
13: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันแล้วก็ทีมงานสวท

ารมีสืบสร้างวิธีรัตนโกสินทร์นะคะโดยวันนี้นะคะนายอัฐพลฤกษ์พิบูลค่ะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายประธานในพิธีบวงสรวงและข้อขมาพระแม่คงคาค่ะเพื่อแสดงความกตัญญูและข้ออโหสิกรรมต่อไส้น้ำที่เป็นแหล่งล่อเลี้ยงชีวิตให้ผู้คนได้อาศัยน้ำในการอุปโภคบริโภคสะท้อนถึงความผูกพันอันแน่นแฟนนะคะระหว่างผู้คนกับไส้น้ำซึ่งเป็นทางต้นกำเนิดแห่งชีวิตและรักท่านสำคัญของการดำรงชีพค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดกิจกรรมไส้น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิธีรัตนโกสินทร์ค่ะระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอางนะคะคลองผดุงกรุงเกษมคลองลอดวัดราชนัดดาและคลองลอดวัดราชบพิตรนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาในครั้งนี้นะคะก็มีนายชัดชัยปิ่นเงินค่ะหัวหน้าฝ่ายโหนพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีนะคะณป้อมมหาการเพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตตายรมพระบารมีสืบสานวิธีรัตนโกสินทร์ค่ะรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการซ้อมขบวนเรือในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกำลังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมนี้ค่ะนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตทางน้ำและมรดกทางวัฒนธรรมนะคะของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะการถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังกันอยู่นะคะอยากจะไปรวมกิจกรรมสร้างน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิธีรัตนโกสินทร์ค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569นี้นะคะภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนนะคะสตรีทอาร์ตค่ะและกิจกรรมสร้างสาธารณประโยชน์ที่สะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของไทยนะคะควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางค่ะเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการมองอันดามันวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะขออนุญาตนำคุณผู้ฟังไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์ค่ะในเวลา19:30 นะคะทุ่มครึ่งถึง20:00 นค่ะนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังนะคะไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าคูเปอเรชั่นเอ็กซ์โป2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศในภูมิภาคการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026กุลวุฒิวิทิสารพ่ายนักหัวจากเดนมาร์กหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวลานทิพย์วาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและพายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินธรซอโสธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรเขตสายไหมกรุงเทพมหานครและระดับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนโยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา17นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการด้านวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569 International Engineering Expo 2026หัวข้อ Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา14 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครดังนี้พระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชสุทธิวัชรสุธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีและพระศรีวชิรธรรมสุธีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่21 กรกฎาคม 2569เวลา19 นาฬิกา 37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การประปาส่วนภูมิภาคสานต่อโครงการรวมพลังจิตอาสาปี2569เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมนำแนวพระราชดำริฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน
2: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้จัดพิธีเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสากปภ.เฉลิมพระเกียรติปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชวัดเทวสังฆารามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำดิบและสร้างความมั่นคงด้านน้ำแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้บริหารพนักงานกปภ.จิตอาสาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมการปรับภูมิทัศน์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบด้วยการเก็บผักตบชวากำจัดวัชพืชปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศพร้อมกันนี้กปภ.ยังได้ขยายผลการดำเนินโครงการครอบคลุมแหล่งน้ำดิบสำคัญทั่วประเทศอาทิคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรี เขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมการรักษาต้นน้ำสร้างความมั่นคงด้านน้ำและส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยมีคุณภาพให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณ2569ณเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นการนำบริการและองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆลงสู่พื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วครบวงจรและตรงตามความต้องการภายในงานมีการให้บริการคลินิกด้านดินพืชข้าวปศุสัตว์ประมงชลประทานสหกรณ์บัญชีกฎหมายหม่อนไหมยางพาราและงานส่งเสริมการเกษตรพร้อมจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประสบกรณิกรชาวไทยสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: กรมการศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาเชิญชวนชาวพุทธทั่วประเทศเข้าถึงหลักธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตตลอดช่วงเข้าพรรษาน
4: ายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาศึกษาหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกในการทำความดีตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติส่วนกลางกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่27กรกฎาคมณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นใบโพธิ์และแขวนบนต้นไม้แห่งความดีพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธสิริวัฒนธรรมหมู่พาดพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาก่อนนำเทียนพรรษาไปถวายอย่างพระอารามหลวง10แห่งในเขตกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงจึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมทำความดีตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชามาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Thailand China Corporation Expo 2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานThailand China Cooperation Expo 2026ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Investing for the Future Growing Together โดยความร่วมมือของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดระหว่างวันที่22ถึง25กรกฎาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานดุจพี่น้องการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากจีนซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และต่อยอดห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศในระยะยาว พร้อมกันนี้ได้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้พร้อมสนับสนุนนักลงทุนชาวต่างชาติอย่างเต็มที่ผ่านโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อขจัดอุปสรรคการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมถึงภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนต่อไป
6: งาน Thailand China Cooperation Expo ในวันนี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆที่ทรงคุณค่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์จากการมาเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้อย่างเต็มที่มีปัญหาสิ่งใดพวกเราพร้อมนะครับที่จะประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับพวกท่านอย่างเต็มที่ครับเราอยู่ได้เพราะท่านขอให้ท่านได้เชื่อมั่นว่าเราจะดำเนินการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบแผนกฎหมายขอให้ท่านทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆพวกเราจะดำเนินการปลดทุกอย่างเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกให้มากที่สุด
5: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่างานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2เพื่อสานต่อความสำเร็จและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยและจีนเข้าร่วมกว่า270บริษัทรวมมากกว่า670บูธสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้งานในปีนี้ยังได้เพิ่ม3กิจกรรมไฮไลท์สำคัญได้แก่ศูนย์ให้คำปรึกษาจาก9หน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service กิจกรรมตลาดนัดแรงงานจากบริษัทชั้นนำ47แห่งที่เปิดรับสมัครงานมากกว่า 3,000 อัตราและนิทรรศการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนกว่า20แห่งที่มอบทุนการศึกษารวมกว่า 2,000 ทุนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรองรับการเติบโตในอนาคตปฏิพลธนพรมารายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการประณามกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ขู่ว่าจะปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียกำลังปิดล้อมประชาชนชาวเยเมนพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้นานาชาติรับประกันการปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะมติที่2216ที่ว่าด้วยสถานการณ์ในเยเมนและมติที่2722ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลแดงกระทรวงการต่างประเทศของ UAE กล่าวเพิ่มเติมว่าเสรีภาพในการเดินเรือในหน้าน้ำสากลแห่งนี้ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี2525พร้อมแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสนับสนุนมาตรการทั้งหมดเพื่อปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งปลดพลเอกโอเล็กซานเดอร์เซสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งพลตรีมิคายโลปราตี้ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวขอบคุณพลเอกเซสกี้และทหารทุกนายที่สามารถรักษาที่มั่นตามแนวรบของยูเครนให้แข็งแกร่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประชาชนชาวยูเครนออกปราชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหลายวันเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ผู้นำยูเครนตัดสินใจปลดนายมิคายลอฟเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นผู้ที่กล่าวหาว่าพลเอกซิสกี้ขัดขวางความพยายามของเขาในการปฏิรูปกองกำลังยูเครน ศาสตราจารย์มอร์แกนเพรสเซสนักนิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเลประจำมหาวิทยาลัยเจมส์คุกของออสเตรเลียเปิดเผยระหว่างการประชุมสมาคมปะการังนานาชาติที่เมืองโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการฟอกขาวของแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟซึ่งอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและการล่มสลายของระบบนิเวศในวงกว้างขณะที่ปริมาณปะการังแข็งทั่วแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟลดลงอย่างมากในช่วงปี2567ถึงปี2568เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ยจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ถึง6ครั้งนับตั้งแต่ปี2559รวมถึงการพัฒนาชายฝั่งและการถูกคุกคามจากปลาดาวหนามมงกุฎถือเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อแนวปะการังแห่งนี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ชัยนาโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบแรกกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกพ่ายให้กับรามูสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์กไป1ต่อ2เกม13-21 21-8 และ21-19 ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม13-21 และ1-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTATATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยเอาชนะโอลิเวอร์เลาจากฮ่องกงไป2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับเลวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาส่วนประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสสาวไทยเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุลจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจางเจียอี้จากจีนทีมโปโลน้ำหญิงไทยฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถาน10ต่อ5การันตีเหรียญทองแดงในศึกเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพติดตามได้จากรายงาน
10: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่เอาชนะมาแล้ว3นัดรวดพบกับอุซเบกิสถานและถือเป็นการรีแมตช์นัดชิงที่3รายการนี้เมื่อปีที่แล้วโดยครั้งนั้นไทยจบอันดับที่4ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะอุซเบกิสถาน10ประตูต่อ5เก็บชัย4นัดรวดการันตีอย่างน้อยเหรียญทองแดงสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปไทยพบจีนวันที่23กรกฎาคมเวลา12นาฬิกาและปิดท้ายพบญี่ปุ่นวันที่24กรกฎาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีผู้ริมพัฒน์สอนการรายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
9: นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกม2026ว่าสมาคมได้เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงในร่มซึ่งฝึกซ้อมอยู่ที่สนามวอลเลย์บอลภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยและได้ลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติมาโดยตลอดล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันเนชั่นลีก2026และกำลังจะมีโปรแกรมแข่งขันรายการCV Cup 2026สนามแรกในวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่ประเทศเวียดนามและสนามที่2วันที่7ถึง9สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อด้วยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ในวันที่21ถึง30สิงหาคมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปร่วมโอลิมปิกเกม2028ทันทีก่อนที่จะปิดท้ายที่เอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญโดยทางสมาคมจะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนทั้งประเภทในร่มทีมชายและทีมหญิงและประเภทชายหาดทีมชายและทีมหญิงและตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย2เหรียญโดยเฉพาะทีมหญิงในร่มที่ทำผลงานในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการคว้าเหรียญทองแดงมาครอง ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยศิรวิทย์บัวทองเลิศนักฟุตซอลจากสโมสรราชภัฏเพชรบุรีกล่าวว่าการลงเล่นในครั้งนี้เป็นการติดทีมชาติไทยครั้งแรกจึงพยายามเรียนรู้แท็กติกจากโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามให้ได้มากที่สุดซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของแท็กติกวิธีการและระบบการเล่นกับทุกคนในทีมเพื่อทำให้เกมออกมาดีที่สุดทั้งนี้ฟุตซอลทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือเพียง14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปในระหว่างวันที่1-6สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจวิมลครับ
12: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
13: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมพลังกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัล นี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะจัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545นะคะแล้วก็เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีด้วยเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะส่งเสริมให้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยโดยเรื่องราววรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่านครลิงผลงานการประพันธ์โดยขันศรีผาและคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผมสะดุ้งตื่นพอรับรู้ถึงรถไฟที่ค่อยๆชะลอความเร็วลงผมปรับตาให้เข้ากับแสงแดดยามเช้าที่กำลังแยงตามองไปที่ม้านั่งฝั่งตรงข้ามไม่เห็นป้าแล้วแกคงลงสถานีไหนสักสถานีก่อนหน้านี้ป้าเพื่อนร่วมทางจากหัวลำโพงผู้มาพร้อมกับถุงกระสอบสายรุ้งพรุงพรังเสื้อคอเว้าลายเสือดาวกับเลกกิ้งลายม้าลายตัดด้วยสร้อยลูกปัดสีแดงฉูดฉาดรวมๆแล้วก็ดูโดดเด่นอย่างไม่ลงตัวแกเดินพลางก้มมองตั๋วและเลขที่นั่งก่อนจะหยุดที่ม้านั่งฝั่งตรงกันข้ามของผมยกแว่นหรี่ตามองเลขที่ติดกับผนังรถไฟอยู่สักพักพยายามจะยกถุงสัมภาระขึ้นมาวางบนชั้นวางเหนือม้านั่งผมช่วยครับผมเอ่ยพรางช่วยยกสัมภาระขึ้นไว้บนชั้นวางป้าหันมายิ้มบอกขอบใจก่อนที่จะนั่งลงแล้วก็เริ่มต้นบทสนทนาด้วยคำถามว่าผมมาจากไหนเทือกเขาเหล่ากอที่อยู่การงานไม่นานก็พาผมไปร่วมอุดมการณ์กับแกด้วยการเล่าเรื่องการชุมนุมไปจนถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างออกรถออกชาติราวกับการชุมนุมเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองจบด้วยคำถามยอดฮิตแล้วพ่อหนุ่มสีไหนล่ะเราอ่ะผมไม่นึกว่าจะได้เจอคำถามเรื่องสีเสื้อเรื่องการชุมนุมแบ่งพวกแบ่งฝ่ายแบบนี้เพราะว่าก็นานหลายปีแล้วถ้าหากจะนับการชุมนุมครั้งสุดท้ายผมยิ้มฝืนๆให้ป้าโดยไม่มีคำตอบยืนยันหรือปฏิเสธอะไรให้แกแกคงรับรู้ได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างจากความเงียบหรือไม่ก็เริ่มระแวงว่าผมก็คือฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าก็เลยทำให้แกเงียบไปโดยไม่ได้พูดอะไรต่ออีกเลยเป็นอันจบบทสนทนาอันยาวเหยียดของป้ากับผมลงบทสนทนาที่มีความยาวจากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีดอนเมือง

ผมหลับตาลงตั้งแต่รถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากดอนเมืองรู้สึกตัวเป็นพักๆแต่ก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมามองอะไรจนถึงตอนนี้ก็เลยไม่มีโอกาสได้ล่ำลาป้าก่อนที่แกจะลงผมมองนาฬิกาที่ข้อมือ 7:50 นาทีลุกขึ้นบิดตัวไปมาก่อนที่จะเอื้อมไปหยิบกระเป๋าเดินทางที่อยู่ชั้นวางลงมาเพื่อนร่วมโบกี้คนอื่นๆต่างสารวนอยู่กับการเก็บสัมภาระของตัวเอง

ที่นี่สถานีลพบุรีที่นี่สถานีลพบุรีเป็นสถานีปลายทางครับเสียงประกาศจากสถานีรถไฟที่เคลื่อนจอดเทียบชานชาลาผมมองดูนาฬิกาอีกครั้ง8 โมงพอดีเป๊ะผมพึมพำนับเป็นสถิติที่ไม่เลวสำหรับรถท้องถิ่น303ที่ผมชอบเรียกเจ้าหวนเย็นเลทจากกำหนดเวลานิดหน่อยไม่กี่10 นาทีความถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่แหละที่ผมมองว่าเป็นเสน่ห์ของการนั่งรถไฟกลับบ้านถึงสักทีนครลิงบ้านฉันผมพูดก่อนที่จะก้าวลงจากรถแม้ว่าจะอยู่ห่างจากกรุงเทพไปไม่กี่กิโลผมก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านสักเท่าไหร่ครั้งล่าสุดก็เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมั้งผมวางแผนว่าจะไม่กลับบ้านสัก10 ปีไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษที่ทำให้คิดแบบนั้นจนเมื่อวานที่อยู่ดีๆผมก็รู้สึกเบื่อกรุงเทพเบื่อวิถีชีวิตอันเร่งรีบแสงสีรถราเบื่อตึกใหญ่โตที่รายล้อมห้องเช่าเล็กๆของผมเบื่อในความเจริญเบื่อการเมืองเบื่อรัฐบาลเบื่อการชุมนุมของนักศึกษาที่เริ่มทยอยกันออกมาประณามแล้วก็ประท้วงรัฐบาลเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจเก็บกระเป๋ากลับบ้านก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าอยู่ใกล้กับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปผมนั่งรถแท็กซี่ออกจากห้องเช่าแถวลาดพร้าวตอน2 ทุ่มไปหัวลำโพงโดยที่ไม่ได้นึกวางแผนว่าจะกลับบ้านไปแล้วจะทำอะไรแต่ที่แน่นอนโดยไม่ต้องมีแผนก็คือแม่คงด่าไฟแลบโมโหเป็นฟืนเป็นไฟแน่ถ้ารู้ว่าอยู่ดีๆผมก็จะกลับมาอยู่บ้านผมเดินไปตามรางรถไฟที่ทอดยาวไปข้างหน้าเห็นพระปรางอยู่ไม่ไกลนักพลางนึกหาข้ออ้างดีๆเพื่อบอกกับแม่เหตุผลที่พอจะเลื่อนการพิพากษาหรือว่ารอลงอาญามิให้โดนก้านมะยมรู้ว่าต้องฟังคำด่าไปทั้งวันผมเดินนึกจะลืมมองว่ากำลังเดินเข้าไปใกล้ฝูงลิงเจ้าถิ่น4-5 ตัวที่กำลังเล่นอยู่บนรางรถไฟสายตาราว10 คู่จ้องมาที่ถุงขนมในมือผมตั้งท่าพร้อมที่จะวิ่งเข้าปะทะได้ทุกเมื่อผมรีบยัดถุงขนมลงในกระเป๋าเป้ล้วงหนังสติ๊กอาวุธคู่กายชาวลพบุรีเหนี่ยวยางแล้วก็เล็งไปที่เจ้าถิ่นที่กำลังวิ่งกรูกันเข้ามามาไอ้จ๋อเข้ามามันแตกกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางผมตัดสินใจเดินเลยปากซอยทางเข้าบ้านผ่านวัดนครโกษาเพื่อไปหาลุงศักดิ์ที่ขายกาแฟโบราณแถวลานข้างศาลพระการเจ้าประจำของผมแกมักจะมีไอเดียอะไรใหม่ให้ผมตลอดลุงเอาชาดำเย็นแก้วหนึ่งผมตะโกนสั่งก่อนที่จะเดินไปถึงร้านแกเงยหน้าขึ้นมามองผมเหมือนคนไม่รู้จักกันจนผมเดินเข้าไปใกล้ๆถึงร้านแกอ้าวน้ำเสียงแกดูประหลาดใจนิดหน่อยไอ้นุ่มเอ็งเป็นไงมาไงล่ะเนี่ยแกถามผมมารถไฟไปแล้วนะลุงสวัสดีครับผมเล่นมุกพร้อมกับยกมือไหว้ทำท่ากำลังจะเดินไปโอ้เดี๋ยวแกปรามผมกับลุงหัวเราะประสานเสียงกันให้มุก5 บาท 10 บาทที่ผมมักจะกวนเส้นแกเป็นประจำตั้งแต่เด็กจนโตแม่มักจะพาผมมาขายดอกไม้ธูปเทียนที่ลานข้างศาลประการอยู่เป็นประจำจะบอกว่าผมเป็นเจ้าถิ่นของลานนี้ก็ไม่ผิดนักหากไม่นับไอ้จ่อพวกนั้นกับลุงศักดิ์กาแฟโบราณรถพ่วงเจ้าเก่าที่มักจะมาจอดเวลาเดิมใต้ร่มฉำฉายใหญ่ลุงแกมักจะเอาชาดำเย็นให้ผมกินเป็นประจำแกขายอยู่ที่นี่มานานขายตั้งแต่ถุงละ3 บาทจากรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันเก่าๆมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เก่ากว่าเดิมที่เพิ่มมาตอนนี้ก็คงเป็นป้ายนั่นนี่ที่ติดเต็มไปหมดผมก็เลยสนิทกับแกทำให้ได้ชาดำเย็นฟรีจากแกเกือบทุกวันตอนอยู่ที่นี่ที่ผมชอบมาคุยเล่นกับแกเพราะว่าแกเป็นคนตลกแล้วก็มักมองโลกในแง่ดีเสมอแกเลยมีมุมมองอะไรหลายๆอย่างที่คนมองโลกในแง่ลบอย่างผมไม่มีหลายปีที่ไม่ได้เจอกันทำให้มีเรื่องคุยกันมากมายทั้งสารทุกข์สุขดิบสัพเพเหระทั่วไปเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขดังสนั่นกันเป็นระยะนี่ลุงผมถามหน่อยไอ้แก๊งที่มันอยู่ตรงแถวรางรถไฟนั่นน่ะแก๊งใหม่เหรอ
แล้วแก๊งเก่าหายไปไหนอ่ะผมถามถึงเจ้าจ่อที่ประจันหน้ากันระหว่างทางจากสถานีมาที่นี่พร้อมเล่าวีรกรรมอันห้าวหาญให้แกฟังลุงก็หัวเราะชอบใจใหญ่เปล่าหรอกมันก็ลูกหลานไอ้เผือกนั่นแหละไอ้แก๊งที่มันเคยไล่กัดตูดเองกับพวกตอนเด็กนั่นไงแกว่าทำให้ผมนึกขึ้นมาได้วีรกรรมที่เล่นกับลิงในตอนเด็กๆตอนดีก็ดีปานจะกลืนกินเล่นกันมีความสุขสนุกสนานแต่ว่าพอทะเลาะกันคนกับลิงก็ได้ไล่กัดกันทุกทีคนกับลิงที่นี่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นปกติจนบางทีก็ลืมไปเลยว่าพวกมันก็คือลิงแถวศาลพระการพระปรางสามยอดเนี่ยศูนย์บัญชาการของพวกมันเลยก็ว่าได้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแถวลพบุรีก็ต้องโดนริดพวกมันกันทุกคนผมคิดเล่นๆว่าสักวันหนึ่งมันคงจะคลองที่นี่แล้วก็ไล่คนออกไปหมดแล้วจากนั้นก็ขึ้นปกครองกันเองจนกลายเป็นนครลิงในที่สุดลูกหลานในเผือกเหรอลุงผมถามแกเพราะไม่รู้ว่ามันส่งต่ออาณาเขตกันจากรุ่นสู่รุ่นมากี่เจเนอเรชันแล้วผมเลยไม่รู้ถึงวงศาคณาญาติพวกมันไอ้เผือกลิงเจ้าถิ่นประจำรางรถไฟอาณาเขตมันก็ตั้งแต่สถานีรถไฟไปจนถึงวัดนครโกษาต้นปากซอยเข้าบ้านผมต้นตระกูลมันก็คือลิงที่นั่งรถไฟจากลพบุรีไปเที่ยวงานมังกรที่นครสวรรค์เที่ยวกันจนสำราญแต่ขากลับตนไปเจอลิงนครสวรรค์เจ้าถิ่นก็เลยยกพวกตีกันอุตลุดจนเป็นที่เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้แกเล่าซ้ำความเดิมที่แกชอบเล่าให้ผมฟังเป็นประจำพวกมันก็ยังคงความซ่าและก็ความเก่าแม้ว่าจะผ่านมาหลายเจเนอเรชันใหม่แล้วก็ตามเอ็งกลับมาทำไมวะข้าก็ลืมถามแกถามก่อนที่จะก้มลงไปชงชาดำเย็นของผมต่อไม่รู้สิลุงเบื่อเมืองเบื่อคนเบื่อการเมืองเบื่อม็อบเบื่อลุงผมลากเสียงยาวลุงถึงกับชะงักเงยหน้าขึ้นมามองผมผมหมายถึงลุงข้างห้องน่ะไม่ใช่ลุงคนนั้นเสียงหัวเราะลั่นขึ้นพร้อมกันอีกครั้งแล้วลุงล่ะผมถามดีว่ะดีที่ข้าไม่ตายเนี่ยแกสายหัวแต่ก็นะอย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเราควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วก็ไม่คาดฝันอยู่เสมอแกยังคงมีมุมมองดีๆกับสถานการณ์อันย่ำแย่ลุงไม่เบื่อเหรอทั้งรัฐบาลเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองแบบนี้ผมหยิบชาดำเย็นที่แกยื่นให้มาดูดสองสามอึกพอรู้สึกคอแห้งแล้วก็หัวเริ่มร้อน

ผมพยักหน้ารับเป็นในๆเพราะผมเองก็ยังไม่แน่ใจไม่รู้สาเหตุที่แน่นอนจนตอนนี้นั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมอยากหนีจากที่นั่นเพราะว่าข่าวทีวีช่วงนี้มีแต่ข่าวม็อบไล่รัฐบาลข่าวการเมืองอันน่าเบื่อซ้ำไปซ้ำมาฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกเช้าเย็นราวกับว่านักข่าวพวกนั้นจะลากผมเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ใจจะขาดเอ็งหนีไม่พ้นหรอกไอ้นุ่มลุงแกว่ามันอยู่ในชีวิตมันคือจิตวิญญาณพร้อมทำท่าเหมือนศิลปินวาดภาพชื่อดังผมตลกกับท่าทางของแกแต่ก็ยังสงสัยกับคำที่แกพูดเอ็งหนีไม่พ้นเอ็งออกจากนครคนเอ็งก็ต้องมาเจอนครลิงอยู่ดีผมยังนั่งงงที่แกพูดลุงมองหน้าผมเหมือนรู้ว่าผมกำลังสงสัยเข้าไปใหญ่อ้าวก็นี่ไงแล้วการเมืองลิงในนครลิงนี่ไงลิงมีการเมืองได้เหรอลุงผมยังไม่เข้าใจในสิ่งที่แกอยากจะบอกผมโน่นเอ็งเห็นนั่นไหมแกชี้ไปที่ทางตัดรางรถไฟรถวิ่งสวนกันไปมาไม่ขาดสายแบ่งสารพระการและพระปรางให้อยู่กันคนละฝ้าของรางลิงตัวหนึ่งกำลังแย่งถุงจากมือนักท่องเที่ยว3คนที่กำลังเดินข้ามฝั่งจากพระปรางมาสารพระการก็นั่นไงเล่าไอ้ที่กำลังแย่งของจากมือคนอยู่นั่นไงแกพยายามชี้ย้ำๆให้ผมเห็นไอ้ไข่แดงสารพระการลิงสารพระการเป็นลิงที่ขยายตัวออกจากฝูงลิงพระปราง3ยอดผู้ครองพื้นที่ทำกินภายในสารพระการทั้งหมดของเส้นไหว้ที่ผู้คนนำมาถวายพระการจะตกเป็นของพวกมันโดยปริยายลิงฝูงอื่นนะไม่มีสิทธิ์เข้ามาหากินในอาณาเขตนี้ถ้าหากว่ามีฝูงไหนใครกล้ามาท้าทายอำนาจขึ้นมาทีนึงก็มีตะลุมบอลกันยกใหญ่ลิงสารพระการแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยแต่ก็ครอบครองทรัพยากรอาหารมีค่าไว้เยอะที่สุดแล้วฝั่งพระปรางสามยอดนั่นล่ะลุงผมร่ำสนุกกับสิ่งที่แกเล่าให้ฟังจนอยากจะรู้ต่อแล้วตอนนี้ใครคุมหรอไอ้ดำพระปรางผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็ยังเป็นลูกน้องไอ้ไข่แดงมันอีกทีนะผมทำท่างงทำไมผู้ครองอาณาเขตอีกฝั่งถึงได้กลายเป็นลูกน้องของอีกฝั่งไอ้ดำเนี่ยมันครองพระปรางก็จริงแต่มันก็ต้องกินข้าวปลาอาหารเหมือนกันนะนอนน่ะนอนที่ไหนก็ได้แต่อาหารก็สำคัญกว่าไอ้ไข่แดงก็เลยมีอำนาจต่อรองมากกว่าก็จริงของแกผู้ที่มีอำนาจต่อรองที่สุดมักได้ครอบครองทุกอย่างเสมอไม่ว่าคนหรือลิงลิงฝั่งศาลพระการจะไปอาศัยหลับนอนที่พระปรางเพราะว่าที่ศาลมีผู้คนพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ลิงพระปรางมีอำนาจต่อรองไปมากกว่าลิงศาลพระการแสดงว่ามันก็เป็นพันธมิตรกันสิใช่ไหมลุงผมสงสัยก็เลยถามมันก็ไม่เชิงหรอกวะมันตีกันเองออกบ่อยนะพูดจบแกก็หัวเราะกอดเข้าทำนองเพื่อนรักพร้อมหักเหลี่ยมโหดกระมังโอ้โน่นแกชี้ข้ามรางรถไฟไปที่ตึกฝั่งตรงกันข้ามกับลานข้างศาลไอ้ไข่ยักษ์ผมมองตามนิ้วที่แกชี้ไปแต่ก็ไม่ได้เห็นลิงตัวไหนไข่ยักษ์อย่างที่คิดผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกไอเดียตั้งชื่อให้แกพวกมันเป็นคนแรกๆตอนนี้ผมรู้สึกมึนกับบรรดาไอ้ไข่ทั้งหลายสายตาก็ยังพยายามมองหาลิงสักตัวที่เข้าข่ายตามชื่อพวกนั้นน่ะลิงตึกฝูงเนี้ยประชากรเยอะสุดลิงตึกน่ะมีต้นตระกูลน่ะลิงตึกต้นตระกูลมันเป็นเจ้าถิ่นที่สารพระการจนวันหนึ่งไปยกลิงฝั่งพระปรางขึ้นเป็นหัวหน้าสุดท้ายโดนหักหลังไล่ตะเพิดมาอยู่ที่ฝั่งตึกรามบ้านช่องแม้ว่าจะมีคนแถวนั้นให้อาหารรู้มีเศษอาหารจากพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดเทศบาลบ้างแต่ก็ไม่ใช่ของกินที่ดีและก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกับฝั่งสารพระการมันก็เลยเปิดศึกทวงคืนอาณาเขตแล้วก็แย่งชิงอาหารกับฝั่งสารอยู่เรื่อยผมฟังเรื่องเล่าจากลุงจนเห็นภาพจินตนาการเป็นหนังฟอร์มยักษ์มีแอคชั่นบู๊ระห่ำ

0: ผมนั่งนึกเพลินถ้าหากเปรียบเทียบเป็นคนก็คงจะวุ่นวายน่าดูทรัพยากรอันสำคัญมักตกอยู่ในมือกลุ่มของคนส่วนน้อยเสมอในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่สามารถครอบครองทรัพยากรเหล่านั้นได้เลยอำนาจต่อรองจึงเป็นของกลุ่มคนส่วนน้อยนี้ส่วนกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เองก็ดูเหมือนเต็มใจยอมรับต่ออำนาจเหล่านั้นโดยดุษฎีผมเริ่มรู้สึกว่าผมเป็นคนส่วนใหญ่ที่เมินเฉยและก็ยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นทุกคนควรมีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมกันให้แบ่งกันเองก็คงแย่งชิงกันไม่ต่างจากลิงพวกนี้ใครสักคนจึงถูกเลือกให้มาเป็นตัวแทนทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรให้ทุกๆคนแต่ถ้าหากตัวแทนหักหลังเกิดคิดจะรวบทุกอย่างเอาไว้ซะเองก็คงไม่ต่างจากนครลิงแห่งนี้นึกไปนึกมาหรือว่าผมจะหนีไม่พ้นการเมืองอย่างที่ลุงว่าจริงๆผมเล่าให้ลุงฟังในสิ่งที่ผมคิดได้ระหว่างรอแกชงกาแฟให้กับลูกค้าทฤษฎีการเมืองที่ผมกลั่นกรองออกมาจากความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเพื่อสมกับที่แกพยายามเล่าเรื่องนครลิงอันเต็มไปด้วยการเปรียบเปรยทางการเมืองการเสียสีทางสังคมหักเหลี่ยมเฉือนคมให้ผมฟังใช่ไหมลุงผมถามแกเพื่อยืนยันว่าแนวคิดที่เพิ่งบอกไปตรงกับสิ่งที่แกอยากจะบอกผ่านเรื่องเล่าของแกเปล่าแกว่าก่อนที่ผมจะร้องสวนอ้าวแล้วก็ทำหน้างงๆทฤษฎีอันดูชาญฉลาดของผมเหมือนถูกลิงตัวไหนสักตัวขโมยออกไปจากหัวผมลิงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแค่นั้นแหละที่เขาจะบอกเองแกหัวเราะแบบสะใจปล่อยผมงุนงงอยู่กับแง่คิดบทสรุปดูคล้ายกับปรัชญาการเมืองที่แกเพิ่งบอกผมก็มองนาฬิกาเป็นเวลาเที่ยง20นาทีเป็นบทสนทนาที่ยาวนานหลายชั่วโมงโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อเลยแม้จะยังงงกับบทสรุปท้ายเรื่องของลุงแต่ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการกลับมาบ้านครั้งนี้และพอจะคิดเหตุผลดีๆเพื่อตอบคำถามของแม่ถึงการหนีออกจากงานที่กรุงเทพแล้วก็กลับลพบุรีของผมผมบอกลาลุงยกกระเป๋าสัมภาระบ่นพึมพำเรื่องที่อาจจะโดนไม่เรียวจากแม่
1: เห็นไหมไอ้หนุ่มเอ็งกำลังเข้าใกล้การเมือง
0: ลุงตะโกนไล่หลังผมมาย
1: ังไงลุง
0: ผมตะโกนกลับไปโดยไม่เหลียวหลังไปมองแก
1: ก็พอเด็ดการแบบเบ็ดเสร็จของแม่เองไงเล่า
0: สุดท้ายผมก็รู้สึกว่าตกอยู่ในวงล้อมการเมืองเสียแล้วแต่ช่างเถอะก็แม่เราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเสียหน่อยผมคิดแล้วก็ยิ้มคนเดียวไปตามรางรถไฟ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่านครลิงนะคะได้จบลงแล้วเป็นผลงานการประพันธ์โดยขันศรีผาค่ะและรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะนำวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและAM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
6: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
5: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
6: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
1: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นตามเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงและขว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจบูเกซามีเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
7: พันเอกเอกวริศชอบภูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าวันนี้เวลาประมาณ 18:45 นได้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายด้วยชุดดำใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบุเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะหยงมันอำเภอระแงะพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายทราบชื่อคือจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานจากีริยาเจนะอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิและประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายทราบชื่อคือเด็กชายฮาบีผินะอายุ10ขวบอีก1รายยังไม่ทราบชื่อภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าจากตำบลตันยงมัดไปยังตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเปลี่ยนประชาชนผู้บุกรุกให้เป็นผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายและให้สิทธิ์เช่ายาวสูงสุดถึง30ปี
7: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่ากระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับคฟท.และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือคอช.เร่งรัดการแก้ปัญหาชุมชนผู้บุกรุกพื้นที่ของรฟท.ทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า300ชุมชนรวมกว่า 27,000 ครัวเรือนโดยคอช.เข้ามาเป็นตัวกลางในการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อจัดทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับรฟท.แทนการเจรจาเป็นรายบุคคลทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่นอกเขตปลอดภัยของการเดินรถประชาชนจะได้รับสัญญาเช่ายาวสูงสุดถึง30ปีขณะนี้สามารถจัดทำสัญญาเช่าไปแล้ว111ชุมชนส่วนชุมชนที่จำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่เพื่อรองรับโครงการพัฒนาสำคัญของรัฐเช่นรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟสายสีแดงทางรฟท.และพอช.จะเร่งเจรจาจัดหาพื้นที่จัดสรรใหม่รองรับนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยยอดการส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยไปยุโรปเติบโตสูงสุดในรอบ7เดือนแนะนำผู้ประกอบการเร่งพัฒนาสินค้าสีเขียวรับมาตรฐานสหภาพยุโรป
8: นายนันทพงศ์จิราเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของไทยไปทวีปยุโรปในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า148ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 40.7 สูงสุดในรอบ7เดือนส่งผลให้ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ากว่า738ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปที่กระตุ้นให้ผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับความต้องการในช่วงฤดูร้อนทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยควรใช้โอกาสนี้เร่งพัฒนาเครื่องปรับอากาศและระบบฮีตปั๊มที่ประหยัดพลังงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมยกระดับการแข่งขันด้านราคาไปสู่คุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดในระยะยาวปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

วัสดีค่ะพบกันกับสาระสารพันวันนี้วันพุธชัยนันท์แก้วกล่ำค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับนะคะในเรื่องราวต่างๆกับสาระสารพันในวันนี้สำหรับในช่วงแรกค่ะเราไปพูดถึงกันเรื่องที่จะมีการเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคือมีการย้ำนะคะว่าจะไม่ปล่อยให้ผู้เดือดร้อนน่ะที่จริงๆตกหล่นจากระบบค่ะโดยในเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยค่ะว่าทางรัฐบาลนั้นทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้านำงบประมาณช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดหลังข้อมูลค่ะไม่ได้ปรับปรุงมากว่า 4-5 ปีส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงเข้าสู่ระบบเพื่ อเพิ่มมากขึ้นกว่า 2.3 ล้านคนซึ่งทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวกับว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนในกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ค่ะซึ่งได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นรวมถึงมีการขยายระยะเวลาการอุทธรณ์เปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบทั้งนี้กระทรวงการคลังตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นในกรณีที่ครอบครองรถเก่าโดยหารือกับทางกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่น่าจะได้รับสิทธิ์นะคะขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยเองได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานแบบครบวงจร One Stop Service หน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยได้รับความยินยอมก็สามารถที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนตัวหรือว่าส่วนบุคคลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยสุจริตอย่างเด็ดขาดนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของทางการขยายเวลาของการอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569กันนะก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เราต้องบอกว่านอกจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ยังมีทางด้านของไทยช่วยไทยพลัสที่ตอนนี้ต้องบอกว่าช่วยประชาชนมากกว่า39ล้านคนนะคะเงินหมุนเวียนกว่า 78,000 ล้านบาทตรงนี้ก็จะรายได้สู่ร้านค้ามากกว่านะคะ1,090,000กว่ารายโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีนั้นรับทราบผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินกว่า 175,000 ล้านบาทระยะเวลา4เดือนค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ราคาด้านพลังงานก็เริ่มที่จะปรับตัวสูงแล้วก็ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะโดยผลการดำเนินงานทั้ง3โครงการย่อยก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า39ล้านคนตรงนี้ค่ะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโครงการย่อยที่1แล้วก็ที่2ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจำนวน13ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ700บาทก็ทำให้ได้รับความช่วยเหลือจากเดือนละ300บาทเนี่ยก็เพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มนะคะแล้วก็มีเงินเพื่อเบี้ยความพิการด้วยโดยในช่วงวันที่1ถึง30มิถุนายน2569ก็มีการจัดสรรวงเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการย่อยที่3ก็คือไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะข้อมูลณวันที่19
กรกฎาคม2569ในช่วงเวลา 23:00 น.อันนี้อัปเดตนะคะมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้ว26ล้านกว่าคนเกิดยอดเรื่องของการใช้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่ะ 78,142 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายกับโครงการนี้ 33,176 ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นร้อยละ42นั่นเองนะคะจากเม็ดเงินจากโครงการตรงนี้กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศค่ะโดยเมืองหลัก22จังหวัดนั้นมีสัดส่วนด้านของการใช้จ่ายร้อยละ63ซึ่ง63นี้นำโด่งมาเลยค่ะก็คือกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและนนทบุรีขณะที่เมืองรอง55จังหวัดถือว่ามีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ37นำโดยนครศรีธรรมราชอุบลราชธานีอุดรธานีราชบุรีและเชียงรายตรงนี้เองค่ะสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการก็ถือว่าไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะเมืองใหญ่แต่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่กันได้อย่างทั่วถึงสำหรับในด้านของพฤติกรรมการใช้จ่ายพบนะคะว่าประชาชนได้สิทธิ์สูงสุดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนโดยมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า12ล้านคนต่อวันคิดเป็น20ล้านรายการต่อวันค่ะถือว่ามียอดค่าใช้จ่ายก็เฉลี่ยอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,800 บาทต่อวันนั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อมูลทางด้านของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ถือว่าช่วยประชาชนได้มากกว่า39ล้านคนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวในช่วงแรกที่นำมาเล่าถือว่าเป็นสาระในช่วงแรกกับทางรายการสาระสารพันค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงหน้าช่วงที่2ก็ยังมีสาระเรื่องราวดีๆนำมาฝากกับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันค่ะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นสำหรับประเทศไทยก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็มีการรับทราบข้อมูลมานะคะในช่วงนี้เรื่องราวของโควิด-19 ก็ต้องดูแลร่างกายดูแลตัวเองดูแลสังคมกันด้วยเช่นกันเรื่องการเจ็บป่วยทางด้านอื่นๆเมื่อคุณเจ็บป่วยแล้วคุณต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะได้นำยามารับประทานรักษากันต่อไปให้หายจากอาการต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยเวลาเป็นหวัดในสิ่งที่รู้สึกว่าทรมานเหลือเกินทางด้านของเรื่องของการไอเจ็บคอเจ็บลำคอเจ็บหลอดอุ้ยนะฮะ เวลาอากาศชื้นๆเย็นๆเนี่ยจะไอมากเป็นพิเศษขอให้ดูแลตัวเองจิบน้ำอุ่นนะคะหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องงดน้ำเย็นกันไปก่อนละกันนะคะในช่วงนี้ช่วงที่2ค่ะมี7วิธีที่อยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างมีความสุขมาฝากกับท่านฟังในวันนี้7วิธีอยู่ร่วมกันกับผู้สูงวัยอย่างมีความสุข1เลยค่ะเราต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจในความต่างความต่างนั้นมีอะไรบ้างความต่างในด้านของความคิดความต่างของช่วงวัยทัศนคติต่างๆนะเพราะว่าเราต้องปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าช่วงระยะเวลาความต่างความห่างของช่วงชีวิตเนี่ยบางบ้านห่างกับผู้สูงวัยภายในบ้านถึง40ถึง50ปีก็มีนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะอยู่ร่วมกันได้เราต้องอยู่ตรงกลางตรงกลางนั่นคือยอมรับซึ่งกันและกันทางด้านผู้สูงวัยก็ต้องยอมรับเราได้ด้วยเราก็ต้องยอมรับผู้สูงวัยได้ด้วยเช่นกันวิธีที่สองก็คือมองเห็นคุณค่าและความสำคัญผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราก็ต้องมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของเขาเป็นหลักบางที่หรือว่าบางคนเนี่ยที่ดิฉันได้ไปสัมผัสเนี่ยเขาก็จะมองว่ามีเป็นสูงวัยแล้วเนี่ยนะต้องอยู่เฉยๆนั่งนอนไปนะทำไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถออกไปไหนได้แล้วก็อยู่เฉยๆไม่ได้มีการพูดคุยหรือให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยที่อยู่ภายในบ้านเราควรที่จะหันมามองเห็นคุณค่าของเขานะคะให้มีการร่วมกิจกรรมมากขึ้นมีการพูดคุยมากขึ้นปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันมองเห็นในส่วนต่างๆซึ่งกันและกันค่ะอย่างที่3ก็คือให้ความดูแลเอาใจใส่โอ้สำคัญมากเลยดูแลวันนี้จะทานอะไรคะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าทานนี่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เราต้องดูแลและเอาใจใส่เขาในทุกๆเรื่องราวการเป็นอยู่ที่นอนห้องน้ำเป็นอย่างไรนะคะว่าสะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับท่านกันหรือเปล่าอย่างที่4ก็คือนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านนะสำหรับผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านถ้าทานแบบนี้แล้วจะทำให้ร่างกายคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ4ก็คือสนับสนุนการมีชีวิตที่ดีโอ้ดีมากๆเลยนะสนับสนุนการมีชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ใช่ปัญหาของเรานะเราดูแลท่านให้ดีที่สุดหกค่ะไม่นำปัญหามารบกวนจิตใจของท่านเหมาะสมที่สุดเพราะท่านถึงช่วงวัยที่เราต้องดูแลเอาใจใส่พักผ่อนอย่าให้มีความรู้สึกทางจิตใจไปกระทบหรือความคิดที่ต้องงุ่นฉุดคิดแต่เรื่องเดิมๆอะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องดูแลท่านอย่างที่7ก็คือมันแสดงความรักให้แก่กันให้เขารู้สึกว่าเราดูแลเอาใจใส่และให้ความรักกับเขาอยู่เสมอสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญบางคนบอกว่าอยู่ด้วยกันทุกวันไม่ต้องแสดงออกมากก็ได้แต่ว่าบางทีเราแสดงให้ออกมาให้รับรู้ซึ่งกันและกันจะดีกว่าแน่นอนค่ะนี่คือที่มาของกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะให้ข้อมูลตรงนี้สารสารพันมานำเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสารสารพันกันในวันนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะมีข่าวดีบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนค่ะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนแบบรุนแรงเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ย้ำค่ะไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เป็นเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดเผยค่ะว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทตอนนี้ครอบคลุมเรื่องการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนแบบรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมนะคะและลดความเสี่ยงต่อภาวะที่แทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตค่ะสำหรับการผ่าตัดดังกล่าวนี้เป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามและก็ไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนผู้ป่วยค่ะต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมนการหรือว่า BMI โรคร่วมประวัติการรักษาความพร้อมของร่างกายและจิตใจ

ค่ะรวมถึงความสามารถในการดูแลตนเองและติดตามการรักษาหลังผ่าตัดตามหลักเกณฑ์ซึ่งเบื้องต้นค่ะกำหนดให้ผู้รับบริการนั้นมีอายุ 18-65 ปีและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้สำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้นั้นก็จะต้องเข้ารับคำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ80ก่อนที่จะผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพซึ่งมีศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนและมีทีมสหวิชาชีพร่วมดูแลด้วยและการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนนั้นเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ป่วยที่มีความจำเป็นค่ะและต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการอย่างครบถ้วนเพื่อให้การรักษาเกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุดด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือสาระสารพันในวันนี้ค่ะวันพุธกับดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำสำหรับวันศุกร์เดี๋ยวติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองสีคำเช่นเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติน
6: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
5: จริงเหรอเขาทำยังไง
6: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
5: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
6: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
5: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
3: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลประสานสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ย้ำสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้
8: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลว่าจากการสืบสวนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักได้แล้ว3รายและขยายผลพบมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานล่าสุดที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษและให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐาน โดยปปช.ได้เริ่มไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการโดยเจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันก่อนพิจารณาออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายยืนยันว่าจะสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พิจารณางบประมาณคืบหน้าแล้ว11กระทรวง
9: นายณัฐชาติวงศ์ประเสริฐและนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแล้ว11กระทรวงสำหรับการพิจารณางบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ประชุมให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหลังพบหมายเลขบัตรประชาชนของคนไทยรั่วไหลบนอินเทอร์เน็ตกว่า 1,200,000 หมายเลขพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังติดตามการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์และระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ AgriMap รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดรนและเครื่องจักรอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนวัฒนาตระเกตรายงาน
3: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่กู้วิกฤตน้ำทะเลสีดำคลองชากหมากจังหวัดระยองเตรียมสร้างฝายดักตะกอนแก้ปัญหาระยะยาว
10: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่ากนอได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช.และจังหวัดระยองลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบปรากฏการณ์น้ำทะเลสีดำบริเวณคลองชากหมากและอ่าวประดูเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทีมเจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการเยียวยาระยะยาวนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการสร้างฝายดักตะกอนคลองชากหมากภายในปีงบประมาณ2569เพื่อชะลอและดักจับตะกอนก่อนระบายลงสู่ทะเลตามมาตรการป้องกันในรายงาน EHIA ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนโดยรอบโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กระทรวงอุตสาหกรรมและประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องในทุก2สัปดาห์ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงในชุดกินรีสวีทซึ่งมี4เพลงด้วยกันและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502และเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่33นะคะคืนวันนี้กินรีวอลส์จะเป็นการบรรเลง

นั่นคือเพลงกินรีวอลส์เป็นเพลงสุดท้ายในจำนวน4เพลงในชุดกินรีสวีทซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2502ค่ะและเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่33นะคะคือวันนี้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะฟังเพลงผลงานของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะเป็นวันที่คุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติจะได้รับพระราชทานเพลิงณวัดโสมนัสราชวรวิหารก็จะขอนำเพลงที่คุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องจากผลงานของครูเพลงท่านต่างๆมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มด้วยผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริ2เพลงน้ำค้างกลางหาวและสายลมว่าว

นั่นคือเพลงที่คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องซึ่งเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะครูแก้วและครูนาฏถึงแม้ว่าจะแต่งเพลงร่วมกันไว้ไม่มากแต่คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติก็มีโอกาสได้บันทึกเสียงเราจะฟังสองเพลงคือเพลงอาลัยรักและเพลินเพลงค่ำ

สองเพลงที่จบไปนั้นคืออะไรรักและเพลินเพลงค่ำเป็นผลงานของครูแก้วร่วมกับครูนาถถาวรบุตรนะคะเพลงต่อไปที่ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองซึ่งก็มีอยู่หลายเพลงเราจะฟังสองเพลงค่ะธาตุประเพณีและภาพหลวงตา

สองเพลงที่คุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องจบไปนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะสำหรับครูแก้วและครูเวชซึ่งแต่งเพลงร่วมกันไว้คุณมัทนาก็มีโอกาสบันทึกเสียงด้วยเช่นกันอย่างเช่นเพลงดาวที่อับแสงและเพลงคอยคู่

นั่นคือผลงานที่ครูแก้วและครูเวทแต่งร่วมกันและคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องครูสิริยงยุทธแต่งทำนองคุณมัทนาก็บันทึกเสียงเช่นกันฟังสองเพลงนะคะวิมานทลายและครวญสว่าง

เราได้ฟังผลงานที่ครูแก้แต่งคำร้องและครูเพลงท่านอื่นมาใส่ทำนองโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องก็หลายท่านแล้วคุณสุรัตน์ภุกเวศค่ะแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อมีเพลงที่คุณมัทนาบันทึกเสียงหลายเพลงเราจะฟังบุพผาธรรมชาติและราตรีสวรรค์ในช่วงนี้นะคะ

พลงที่คุณสุรัตน์แต่งคำร้องและทำนองโดยครูเวชคุณมัทนามรากุลบันทึกแผ่นไว้เช่นเดียวกันเราจะฟังเพลงมาลีแดนสวงและคำรำพันจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มลงทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มโรงคัดบรรจุทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานพร้อมอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจสอบโรงคัดบรรจุทุเรียนอย่างเข้มงวดโดยสุ่มตรวจไปแล้ว20แห่งพบข้อบกพร่อง14แห่งและพบ1แห่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าตามมาตรฐานบังคับมกส. 9046-2560จึงสั่งให้เร่งดำเนินการยื่นเอกสารขอรับการรับรองภายในวันศุกร์นี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันทั้งนี้ย้ำมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดไม่ใช่การสร้างภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการคุ้มครองเกษตรกรที่รักษามาตรฐานการผลิตอย่างซื่อสัตย์และร่วมกันรักษาชื่อเสียงของทุเรียนไทยในตลาดโลกเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและสินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันโครงการรั้วชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่เกิดจากกองทุนหทัยทิพย์และเงินบริจาคของประชาชนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงคุ้มครองประชาชน
7: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงต้นแบบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้งบประมาณว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ได้รับการสนับสนุนในระยะแรกจากกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานเงินสนับสนุนโดยเงินของกองทุนมาจากการร่วมบริจาคของประชาชนกองทุนดังกล่าวยังสนับสนุนการก่อสร้างบังเกอร์หลุมหลบภัยและอุปกรณ์ป้องกันภัยให้กำลังพลโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนโดยที่ผ่านมา ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเนื่องจากต้องรอให้โครงการมีความชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยยืนยันว่ารั้วต้นแบบมีความสูงมากกว่าความสูงของคนประมาณ2เท่าใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานโดยรั้วดังกล่าวเป็นเพียงต้นแบบซึ่งจะนำไปพัฒนาต่อในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการจัดหางานต่อยอดอาชีพแรงงานนอกระบบสร้างรายได้กว่า 3.71 ล้านบาทพร้อมขยายโอกาสผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระหวังเพิ่มโอกาสมีงานสร้างรายได้นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เดินหน้าส่งเสริมการมีงานทำให้แรงงานนอกระบบโดยให้บริการแนแนวอาชีพให้คำปรึกษาและข้อมูลตลาดแรงงานควบคู่การส่งเสริมอาชีพอิสระการรับงานไปทำที่บ้านและการพัฒนามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานผ่านกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างผู้ประสบภัยธรรมชาติคนพิการและดูแลคนพิการและแรงงานนอกระบบพร้อมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแนวทางซอฟต์พาวเวอร์และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งส่งผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าร่วม 1,165 คนโดย 1,064 คนสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้รวมกว่า 3.71 ล้านบาททั้งนี้ยังเพิ่มโอกาสการเข้าถึงงานผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระเชื่อมโยงผู้รับงานกับผู้ว่าจ้างรองรับทั้งงานประจำงานเสริมงานผลิตชิ้นงานงานสอนและงานให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าบริการปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า 5,000 คนน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่22กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือตชด.ขอสู้บันทึกเสียงโดยเรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของอาศิสถาพร

นั่นคือเพลงต่อชด.ขอสู้ผลงานของอาศิสถาพรขับร้องโดยฤทโธสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติค่ะส่วนเพลงที่เป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนั้นคือเพลงแดนอีสานจากละครเรื่องราชมนูปี2479

ผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องราชมนูปี2479คือเพลงแดนอีสานเป็นการขับร้องหมู่ก็จบไปแล้วนะคะช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงเลยนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับดาวค่ะเพลงแรกดาวใจร้ายคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งต่อได้ดาวไม่ลืมดินคุณดาวใจไพจิตรบันทึกเสียงผลงานของคุณจงรักจันคณาด้านคำร้องทำนองโดยชุมพลอาบทิพย์เพลงที่3ดาวเหนือขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของเนรัญชราศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงเกี่ยวกับดาวนะคะและเราก็จะต่อในเพลงชุดดาวอีกค่ะเริ่มด้วยดาวเคียงเดือนที่จริงแล้วต้นฉบับคือคุณละม่อมกมลวาทินแต่คืนนี้เราฟังจากคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะต่อได้ดาวประดับเมืองคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณสวรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติและหม่อมเจ้าทิติพันธ์ยุคลเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเพลงดาวประดับเมืองนะคะต่อได้ดาวประดับใจโดยคุณภูศรีเจริญพงศ์ค่ะผลงานของคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติและคณะมุกดาพันธ์

จบไปอีก3เพลงนะคะเพลงเกี่ยวกับดาวอีก3เพลงที่เราจะฟังต่อไปนั้นเริ่มด้วยเสียงของคุณชัยยศอมตยกุลค่ะรู้กันด้วยตาผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมตยกุลบรรเลงด้วยวงดุริยะโยธินนะคะอีกหน้าหนึ่งของเพลงรู้กันด้วยตาเป็นเสียงของคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะความรักเหมือนเมฆฝนผลงานของคณะจารุกนกอันนี้เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะและเพลงที่สามที่เราจะฟังก็จะเป็นเสียงของคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงชื่อรอยร้าวบันทึกเสียงเมื่อปี2497คือหลังจากออกจากวงของกรมโฆษณาการมาแล้วเพลงนี้เป็นผลงานของครูสุรพลพรภักดีศิลปินผู้พิการสายตาฟังสามเพลงนะคะเริ่มด้วยรู้กันได้ตา

และอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นี้จะมีการพระราชทานเพลิงคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเราก็เลยฟังเพลงของคุณมัณฑนามุรากุลกันอีกช่วงหนึ่งนะคะในตอนนี้บึงน้ำฟ้าผลงานของวราวรเวท1ไม่ใช่2โดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์และไม่มีแม้คำลาคุณมัณฑนาให้ข้อมูลว่าคุณจิรักแก้วสมัยแต่งแล้วก็ให้ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินำมาขายให้คุณมัณฑนาในราคา 1,000 บาทและคุณมัณฑนาก็ใช้ประกอบในภาพยนตร์เรื่องมารรักที่คุณมัณฑนาสร้างเองนะคะนั่นคือเพลงไม่มีแม้คำลา3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยบึงน้ำฟ้า

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเสียงของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและคุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะท่านจักให้ข้อมูลว่าแต่งเพลงนี้ให้ครูสง่าใช้ในละครเรื่องขุนทัพพญายมเมื่อปี2492และคุณมัณฑนาโมรากุลร้องบันทึกแผ่นเป็นคนแรกเพลงชื่อกล่อมเป็นสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าการที่พระศาสนาจะดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานขึ้นอยู่กับพระวินัยวันนี้จึงจะได้นำเรื่องของท่านพระอุบาลีที่มีความเชี่ยวชาญมีความเป็นเลิศด้านพระวินัยมาให้ท่านฟังได้ฟังทำไมถึงต้องมีการบัญญัติพระวินัยบัญญัติแล้วจะมีผลดีอย่างไรรายละเอียดของการบัญญัตินั้นเป็นยังไงท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังได้ในเอพิโซดนี้แล้วเรื่องการที่จะทำอะไรให้มันอยู่ได้ยืดยาวนานบ้างมันก็ต้องเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับคนก็ต้องอยู่กับคนจึงทำให้พระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตให้ท่านพระอุบาลีไปอยู่ป่าแยกไปเพียงผู้เดียวแต่ต้องอยู่กับคนมีอุปมาที่น่าสนใจเปรียบเทียบระหว่างช้างที่ตัวสูงใหญ่กับกระต่ายป่าที่ตัวเล็กนิดเดียวเปรียบเทียบให้เห็นภาพของการที่จะไปอยู่ป่าของท่านพระอุบาลีก็อยู่กับคนรู้เรื่องราวต่างๆจึงสามารถส่งพระวินัยได้เป็นลักษณะเดียวกันกับว่าทำไมถึงมีฝ่ายปกครองของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้แหละท่านผู้ฟังมันก็เรื่องเกี่ยวกับพระวินัยนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเรื่องของการทำสงฆ์ให้แตกกันหรือของการทำสงฆ์ให้สามัคคีกันแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่ท่านได้บอกไว้เองเกี่ยวกับอดีตชาติของท่านในอัปปทานะมาประกอบด้วยในเรื่องนี้จะเป็นพระสูตรที่มาในทั้งอังคุตตรนิกายสังยุตตนิกายแล้วก็คุตตกนิกายมาประกอบให้ท่านฟังได้ฟังกันเรื่องของท่านพระอุบาลีก็เชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยพระอุบาลีขออนุญาตอยู่ป่าอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตอุบาลีสูตรเล่มที่25ข้อที่99กระนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าอุบาลีเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ลำบากทำวิเวกได้ยากในการอยู่โดดเดี่ยวก็อภิรมย์ได้ยากป่าทั้งหลายเห็นจะชักนำจิตของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้หวาดหวั่นอุบาลีผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้สมาธิจักอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ผู้นั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจิตจักจมลงหรือจิตจักปลิวไปคือฟุ้งซ่านเปรียบเหมือนมีห้วงน้ำใหญ่ถ้ามีช้างใหญ่สูง7 ศอกหรือ7 ศอกครึ่งมาถึงเข้าแล้ว
ช้างนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรจะลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้วล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วหลีกไปตามปรารถนาดังนี้ช้างนั้นก็ลงสู่ห้วงน้ำนั้นแล้วพึงล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วก็หลีกไปตามปรารถนาก่อนนั้นเพราะเหตุไรเพราะช้างนั้นมีร่างกายใหญ่จึงต้องลงน้ำลึกก็กระนั้นกระต่ายหรือเสือปลามาถึงห่วงน้ำเข้าแล้วกระต่ายหรือเสือปลาคือแมวป่านั้นก็คิดว่าเราเป็นอะไรและช้างใหญ่เป็นอะไรทางที่ดีเราควรจะลงสู่ห่วงน้ำนี้แล้วล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วหลีกไปตามปรารถนาดังนี้กระต่ายหรือแมวปลาคือเสือปลานั้นก็ลงสู่ห่วงน้ำนั้นโดยพลันไม่ทันได้พิจารณาจำต้องหวังข้อนี้ได้ว่าจะจมลงหรือจะปลิวไปตามกระแสน้ำข้อนั้นเป็นเหตุไรเพราะกระต่ายหรือเสือปลานั้นมีร่างกายเล็กลงในห้วงน้ำลึกไม่ได้ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่ได้สมาธิจากอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้ได้คือจิตจักจมลงหรือจิตจักปลิวไปคือฟุ้งซ่านฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายเล่นมูดและคูดคือปัสสาวะและอุจจาระของตนเธอจะเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรการเล่นนี้เป็นการเล่นของเด็กอ่อนโดยทั่วไปอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็สมัยต่อมาเด็กคนนั้นเองเจริญเติบโตขึ้นมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นเล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็กคือรถไถน้อยๆเล่นตีไม้หึ่งเล่นกังหันไม้เล่นกังหันใบไม้เล่นตวงทรายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆเธอจะเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรการเล่นนี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการเล่นที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอุบาลีสมัยต่อมาอีกเด็กคนนั้นเองเจริญเติบโตขึ้นอีกมีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่อิ่มเอิบพรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาเสียงที่พึงรู้ด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูกรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนใจให้รักชักให้ใคร่ชวนใจให้กำหนัดเธอจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไรการเล่นนี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการเล่นที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอุบาลีก็ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคต
รู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์โดยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดลงรอบประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็กระบดีหรือบุตรกระบดีผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังได้ฟังตามนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อได้ศรัทธาแล้วพิจารณาเห็นว่าคารวะนั้นคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดแล้วนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรจะปลงผมและหนวดครองผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดสมัยต่อมาเขาละกองโภคทรัพย์น้อยใหญ่เครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดครองผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนคือเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันตาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์คือรับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่เป็นผู้ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติเว้นห่างไกลจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านเป็นผู้เว้นกาจาการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกเป็นผู้เว้นกาจาการพูดส่อเสียดคือฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นแต่สมานคนที่แตกกันแล้วทรงเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะน่าจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเป็นผู้ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมอิงวินัยพูดคำมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลาภิกษุนั้นเป็นผู้เว้นขาดจากการพรากพืชกามและภูตกามฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิการเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องการประคมดนตรีและการดูกละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่เว้นขาดจากการรับ
เงินและทองเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสหญิงทาสชายรับแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาเว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินเว้นขาดจากการรับทำหน้าที่เป็นตัวแทนและสื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระบินไปภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อย่างนี้ชื่อว่าเสวยสุขอันไม่มีโทษภายในภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาได้ยินเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมรมทางใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลคืออภิชาติและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์เหล่านั้นถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุนั้นผู้ประกอบด้วยอริยอินทรีย์สังวรอย่างนี้จึงชื่อว่าเสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสภายในภิกษุนั้นเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูรู้สึกตัวในการกู้เข้าเหยียดออกการทรงสังคติบาจีวรรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรีย์สังวรและอริยสติสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางภิกษุนั้นไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีก็นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าภิกษุนั้นละความเพ่งเล็งคืออภิชฌาในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเล็งชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งคืออภิชฌาอยู่และความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทและทินมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากทินมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทินมิทะและอุทธัจจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จ
จากอุทธัจจกุกกุจจและวิจิกิจฉาคือความลังเลเคลือบแคลงข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นครั้นละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจเป็นเครื่องตอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาลีชาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้แลในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมอันเอกปุตมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันพระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ที่ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้อุบาลีเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนภิกษุจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์อยู่เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาในก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุ
อากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาพระดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงอุบาลีเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการอยู่ที่มีมาในก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุหลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่ภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอะไรภิกษุล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยกำหนดว่าธรรมชาตินี้สงบธรรมชาตินี้ประณีตอยู่อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการอยู่ที่มีมาทั้งหลายในการก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงเนวะสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทายตานิโรธอยู่และอาสวะทั้งหลายของภิกษุนั้นเป็นอันสิ้นไปแล้วพระเห็นด้วยปัญญาอุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาในก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีชาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอุบาลีเธอจงอยู่ในหมู่สงฆ์เถิดเมื่อเธออยู่ในหมู่สงฆ์ความสำราญจะมีอุปาลิสูตรจบประสูตรหมวดว่าด้วยพระอุบาลีอุปาลิวรรคสูตรที่หนึ่งว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการปฏิบัติสิกขาบทอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่31กระนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงพระปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการต่อไปนี้10ประการอะไรบ้างคือ1
พื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อคมบุคคลเก้อยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและ 10. เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่2ข้อที่32ปาติโมกขทปาณสูตรว่าด้วยเหตุงดสวดปาติโมกข์ท่านพระอุบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุงดสวดปาติโมกข์มีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าบาลีเหตุงดสวดปาติโมกข์10ประการ10ประการอย่างไรคือ 1. ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. คาถาว่าด้วยปาราชิกยังค้างอยู่ 3. อนุปสัมบันคือบุคคลผู้ไม่ใช่ภิกษุนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. คาถาว่าด้วยอนุปสัมบันยังทำค้างอยู่ 5. มีผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัท 6. คาถาว่าด้วยผู้บอกลาสิกขายังทำค้างอยู่ 7. บันดอกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 8. คาถาว่าด้วยบันดอกยังทำค้างอยู่ 9. ผู้ประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ในบริษัทนั้นและ 10. คาถาว่าด้วยผู้ประทุษร้ายภิกษุณียังทำค้างอยู่อุบาลีเหตุงดสวดปาติโมกข์10ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่3ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์อุปพาหิกาสูตรท่านพระวลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอสงฆ์พึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการต่อไปนี้สงฆ์พึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้10ประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เปียกพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่2เป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตตะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไม่ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิข้อที่3จำปาติโมกข์ทั้ง2คือทั้งฝั่งภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะข้อที่4เป็นผู้ตั้งมั่นไม่ง่อนแง่น
ในพระวินัยข้อที่5เป็นผู้สามารถปรับคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยินยอมกันได้ให้สำนึกตัวให้เพ่งพินิจดูให้เห็นผลให้เลื่อมใสข้อที่6เป็นผู้ฉลาดในการระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นข้อที่7รู้อธิกรณ์ข้อที่8รู้เหตุเกิดอธิกรณ์ข้อที่9รู้ความดับอธิกรณ์และข้อที่10รู้วิธีปฏิบัติเพื่อระงับอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระสูตรที่4อุปสัมปทาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทข้อที่34เป็นพระบาลีได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการต่อไปนี้พึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้10ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะไหนนี้เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่2เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นข้อที่3จำปาติโมกข์ได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะข้อที่4เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลสัตถิวิหาริกผู้เจ็บไข้5เป็นผู้สามารถระงับได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยระงับความไม่ยินดี6เป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม 7. เป็นผู้สามารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมข้อที่ 8. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีลข้อที่ 9. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิตและข้อที่ 10.เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการเหล่านี้แลพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระสูตรที่5ข้อที่35ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยนิสยสูตรท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้นิสัยได้และประสูตรที่6ข้อที่36ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปถากสามเณรสูตรท่านพระอุบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้สามเณรอุปถากได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบโดยนัยยะเดียวกันกับคุณสมบัติของผู้ให้อุปสมบทพระสูตรที่7ว่าด้วยเหตุให้สงแตกกัน
สังฆเภทสูตรข้อที่37ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆเภทสังฆเภทคือสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมะสองแสดงธรรมะว่าเป็นอธรรมสามแสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินัยสี่แสดงวินัยว่ามิใช่วินัยข้อที่ห้าแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้และแสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8.แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้และ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแตกกันแยกกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่8ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์สามัคคีกันสังฆสามัคคีสูตรข้อที่38ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมสองแสดงธรรมะว่าเป็นธรรมะ 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วินัย 4. แสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยปริยาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ข้อที่7แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมาข้อที่9แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่9ข้อที่39และพระสูตรที่10ข้อที่40ท่านพระนนท์ก็ได้ทูลถามนัยยะเดียวกันกับท่านพระอุบาลีในเรื่องของสังฆเภทและสังฆสามัคคีท่านพระนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าแต่พระองค์ผู้เจริญ
บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะประสบผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกาลผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกาลคืออะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีในการแตกกันอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับพลาดจากนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสงฆ์ที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันในเรื่องของสังฆสามัคคีท่านพระอานนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันนั้นจะประสบบุญอันประเสริฐก็บุญอันประเสริฐคืออะไรพระเจ้าข้าคือบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าความพร้อมเปรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเปรียงกันแล้วผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเปรียงกันอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับพระสมานสงฆ์ให้สามัคคีกันพระสูตรหมวดว่าด้วยการด่าอโกสะวัคพระสูตรที่หนึ่งว่าด้วยเหตุให้เกิดวิวาทในสงฆ์วิวาทสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่25ข้อที่41ท่านพระบาลีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันแก่งแย่งและวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบในยะเดียวกันกับการทำให้สงแตกกันพระสูตรที่สามว่าด้วยมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทท่านพระบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งการวิวาทมีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาท10ประการต่อไปนี้มีอยู่10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอนาบัติคือสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติข้อที่3แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนักข้อที่สี่แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบาข้อที่ห้าแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าไม่เป็นอาบัติชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบข้อที่เจ็ดแสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือแสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลื
ข้อที่9แสดงอาบัติที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ข้อที่10แสดงอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนได้อุบาลีมูลเหตุแห่งการวิวาท10ประการเหล่านี้แลพระสูตรอุบาลีเทระคาถาว่าด้วยสุภาษิตสอนพระบวชใหม่กุตกนิกายเทระคาถาเล่มที่26ข้อที่317ท่านพระอุบาลีได้กล่าวคำที่เป็นคาถาดังนี้ว่าภิกษุผู้ออกบวช ด้วยศรัทธายังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษาพึงคบหากัลยาณมิตรผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านภิกษุผู้ออกบวช ด้วยศรัทธายังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษาพึงเป็นผู้ฉลาดอยู่ในสงฆ์ศึกษาวินัยด้วยอำนาจการบำเพ็ญวัดปฏิบัติให้บริบูรณ์ภิกษุผู้ออกบวช ด้วยศรัทธายังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษาพึงเป็นผู้ฉลาดในสิ่งควรและไม่ควรไม่ควรถูกตัณหาครอบงำเที่ยวไป

ในกรุงหงสาวดีมีกองทรัพย์80โกฏมีทรัพย์และข้าวเปลือกเป็นอันมากเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนต์จบไพรเพศสำเร็จในคัมภีร์พยากรณ์ลักษณะคัมภีร์อิติหาสะและไตรเพศอันเป็นธรรมของตนกระนั้นเราปริพาชกผู้มีผมปล่อยเดียวสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเชื้อสายพระอาทิตย์และเหล่าดาบทผู้เที่ยวสัญจรพากันท่องเที่ยวไปบนพื้นแผ่นดินแม้พวกเขาก็พากันห้อมล้อมข้าพเจ้าด้วยสำคัญว่าเป็นพราหมณ์มีชื่อเสียงชนจำนวนมากพากันบูชาข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่บูชาใครครั้นนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นใครว่าเป็นผู้ที่ควรบูชาจึงถือตัวจัดพระชินเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นมาตราบใดคัมมาพุทธะก็ยังไม่มีตราบนั้นเมื่อวันคืนล่วงไปพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตตระทรงเป็นผู้นำผู้มีพระจักษุเสด็จอุบัติขึ้นมาบรรเทาความมืดทั้งปวงในโลกเมื่อศาสนาแผ่กว้างขวางมีท่านผู้รู้มากและเป็นผึกแผ่นครั้นนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปยังกรุงหังสาวดีครั้นนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมเป็นประโยชน์แก่พระบิดามีชุมชนอยู่โดยรอบตลอดหนึ่งโยชน์ตามเวลานั้นครั้นนั้นสุนันทดาบทได้รับสมมุติจากหมู่ชนว่าเป็นเลิศได้ใช้ดอกไม้บังแดดทั่วพุทธบริษัทเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศสัจจะสี่ณมณฑปดอกไม้ที่งดงามเหล่าสัตว์ประมาณ100,000โกฏได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าทรงบันดาลหยาดฝนคือพระธรรมให้ตกลงตลอดทั้ง7คืน7วันพอถึงวันที่8พระชินเจ้าก็ได้ทรงพยากรณ์สุนันทดาบทว่าท่านผู้นี้เมื่อเวียนว่ายตายเกิดในเทวโลกหรือมนุษยโลกก็จะเป็นผู้ประเสริฐกว่าใครทั้งหมดจะเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งหลายในกัปที่100,000นับจากกัปนี้ไปพระศาสดาทรงพระนามว่าโคตมะตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกากราชจากอุบัติขึ้นในโลกท่านผู้นี้จะเป็นบุตรของนางมันตนีมีนามว่าปุณณะเป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ธรรมนิรมิตจากเป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นครั้นนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรสุนันทาดาบทอย่างนี้แล้วทำให้ประชาชนทั้งปวงร่าเริงทรงแสดงกำลังของพระองค์และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นเรื่องของท่านพระอุบาลีเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายคุตกนิกายมาประกอบกันเป็นผู้ที่ทรงพระวินัยช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ปัญญา.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้า

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะสั่งปรับแผนรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะสั่งปรับแผนรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะช่วงเย็นวันนี้เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายล่าสุดได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และหารือปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองบูรณาการงานด้านการข่าวและการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและตนเองขณะเดียวกันได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรหลังสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศกดดันราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่งผลให้ราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาอยู่ที่ลิตรละ36บาท69สตางค์ดีเซล B20 อยู่ที่ลิตรละ31บาท69สตางค์กลุ่มน้ำมันเบนซินอยู่ที่ลิตรละ45บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ36บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ36บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ลิตรละ31บาท69สตางค์ และแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ลิตรละ27.63 บาททั้งนี้กบน.ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนให้ร่วมมือการประหยัดพลังงานและใช้เท่าที่จำเป็นรถไฟฟ้า Airport Rail Link กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังแก้ไขระบบประแจสับรางสำเร็จนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมิแล้วตั้งแต่เวลา 22:07 นที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบรางได้เร่งบูรณาการแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณประแจสับรางจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสามารถคลี่คลายอุปสรรคการเดินรถเข้าออกระบบได้สำเร็จซึ่งทุกฝ่ายกำลังดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงขณะที่บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดได้เตรียมแผนเปลี่ยนชุดประแจสับรางใหม่พร้อมปรับปรุงจุดเสี่ยงและแผนการเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำทั้งนี้รถไฟฟ้า Airport Rail Link เปิดให้บริการตามปกติทุกวันตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 24:00 นโดยมีรถให้บริการได้6ขบวนตามแผนการเดินรถพร้อมจัดให้มีขบวนรถเสริมอีก2ขบวนตามความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเรากลับมาพบกันค่ะวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันชยนันท์แก้วกล่ำค่ะ
0: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังนะคะพร้อมด้วยทีม Facebook Live วันนี้นะคะสามารถติดตามได้ค่ะใครที่จะรับฟังทางวิทยุก็ไปติดตามที่ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM รับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่คลื่นจังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีหอกระจายข่าวนะคะที่รับสัญญาณในช่วงเวลาสักประมาณครึ่งรายการนะคะก็จะมาตีคล้องร้องข่าวด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เช้านี้นะคะเห็นว่าน้ำมันขึ้น90สตางค์ต่อลิตรนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันตอนนี้เราไปกันที่เรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งเรียกว่าทั้งคืนเมื่อเช้านี้ก็มีประปรายกันมาบ้างค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24-25กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะฝนก็เริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะปริมาณฝนแต่ละพื้นที่ตกเยอะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันด้วยจะบอกว่าฝนเนี่ยก็จะมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเหมือนน้ำมันเลยเช้านี้น้ำมันก็ขึ้นอีกแล้วนะคะก็วางแผนการเดินทางไว้ด้วยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศตั้งแต่ช่วงเช้ากันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศมาบอกว่าภาคเหนือวันนี้นะคะฝนตกเนี่ยเยอะมากเลยนะคะ 70% ตกหนักในบางแห่งนะคะของพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือก็อยู่ประมาณ 60% ภาคตะวันออกฝนตกประมาณ 60% ภาคกลาง 60% ภาคใต้นะคะอ่าวไทย 30% ส่วนอันดามัน 40% ค่ะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรทั้ง2ฝั่งเลยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ฝนตกประมาณ 60% ค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เตรียมตัวนะเพราะว่าฝนเนี่ยก็จะมาสักอย่างที่บอกว่าเวลาเข้างานกับเลิกงาน
0: ใช่ค่ะฝนราชการค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มาดูกันหน่อยอย่างที่เราได้นำเรียนกันไปว่าเช้านี้น้ำมันนะคะราคาขายปลีกน้ำมันเนี่ยทุกชนิดนะในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลก็ปรับขึ้นราคา90สตางค์ต่อลิตรนะคะไปดูกันหน่อยราคาอัปเดตเช้านี้ปตท.และบางจากเบนซิน95อยู่ที่44.78สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95 35.79สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล91
0: ค
1: ่ะ35.42สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล E20 นะคะ30.79สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล E85 26.73สตางค์ต่อลิตรและดีเซลดีเซลนี่35.79สตางค์ต่อลิตรนะคะอัปเดตกันเช้านี้ค่ะ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยค่ะหลังจากที่ครม.ได้มีการเคาะออกมาแล้วนะคะตอนนี้ครม.เองก็รับทราบผลสำเร็จของไทยช่วยไทยพลัสในภาพรวมค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยไปช่วยดันเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจพุ่งสูงอยู่ที่ 7.8 แสนล้านบาทค่ะกระตุ้นฐานรากทั่วประเทศค่ะซึ่งทางด้านของการ ำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะกรอบวงเงินจะอยู่ที่ประมาณ 1.75 แสนล้านบาทเนี่ยระยะเวลา4เดือนนี้นะคะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า39ล้านคนค่ะแล้วก็พร้อมที่จะอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะสรุปไฮไลท์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าสำหรับความสำคัญ3โครงการย่อยนะคะที่ได้ผุดออกมาแล้วเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็คือโครงการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนค่ะก็จะเป็นการเพิ่มสวัสดิการอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะอันนี้นาน4เดือนใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยก็จะได้ใช้ในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะเฉพาะมิถุนายนปีนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าในชุมชนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะสูงถึงโอ้โหเยอะมากเลยนะคะ 12,000 กว่าล้านบาทค่ะส่วนโครงการที่2ก็เป็นที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือโครงการปัจจุบันนี
1: ้
0: ที่หลายๆคนก็ยังได้ใช้อยู่นะคะ2เดือนเข้าสู่เดือนที่3แล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตไว้เมื่อวันที่19นะก็เลยยกมาบอกให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะคะคือประชาชนเนี่ยรับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ย 26.64 ล้านคนค่ะซึ่งสร้างเงินหมุนเวียนนะคะเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในประเทศเนี่ยอยู่ที่ 78,000 กว่าล้านบาทประชาชนใช้จ่าย 42% รัฐจ่ายให้อีก 58% ค่ะร้านค้าลงทะเบียนพร้อมให้บริการกว่า 1.09 ล้านร้านนะคะแล้วก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ 99% นั้นเป็นร้านค้ารายย่อยอันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยค่ะส่วนมาดูในเรื่องของการกระจายรายได้ทั่วประเทศอันนี้จะไม่กระจุกตัวเลยเมืองหลักเนี่ย22จังหวัดนะอยู่ที่ 63% นำโดยกรุงเทพมหานครมาเป็นอันดับ1เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและนนทบุรีสังเกตเลยจะเป็นเมืองหัวเมืองใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นโซนที่มีแรงงานเยอะนะคะโรงงานเยอะ อาจจะเป็นไปได้นะคะส่วนเมืองรอง55จังหวัด 37% ก็จะมีนครศรีธรรมราชตามด้วยอุบลราชธานีอุดรธานีราชบุรีแล้วก็เชียงรายค่ะมาดูพฤติกรรมการใช้จ่ายที่มีความคึกคักกันหน่อยค่ะสำหรับประชาชนคนไทยนะคะเขาบอกว่าสัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยคนใช้เยอะที่สุดค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า12ล้านคนต่อวันก็ประมาณสัก20ล้านรายการต่อวันค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์การใช้จ่ายจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะแล้วก็เดือนแรกเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์ใช้เงินรัฐเนี่ยร่วมจ่ายเกิน800บาทสูงถึง 94%ใช้ครบนะคะใช้ครบ 1,000 บาทถึง 48% ก็แสดงว่ามีคนใช้ไม่หมดด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เดือนแรกคุณใช้หมดไหม
1: โอ้โหคุณอย่าถามว่า
0: ดิฉันเหลือ50สตางค์
1: กี่วัน คือดิฉันเป็นคนที่ต้องบอกว่าบริหารจัดการในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยได้ดีมากในทุกๆเดือนนะ
0: ค่ะดีมากค่ะมาดูโครงการที่3กันหน่อยค่ะโครงการยกระดับร้านค้าชุมชนด้วย AI นกกระซิบคู่คิดร้านค้าอันนี้ก็จะเป็นโหมดของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการต่างๆรายเล็กรายย่อยนะคะรัฐบาลเองส่งเสริมเทคโนโลยีช่วยร้านค้ารายย่อยผ่านแอปถุงเงินก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายหรือว่าเช็คราคากลางวัตถุดิบได้นะคะแล้วก็ทำรายงานให้มีการอ้างอิงของสินเชื่อในอนาคตได้มีร้านค้าใช้งานแล้วเนี่ยกว่า 640,000 รายค่ะโครงการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าครองชีพนะคะแต่ว่าจะไปสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้ารายย่อยแล้วก็เศรษฐกิจไทยในระยะยาวอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูนะพูดถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเรื่องของเงินหมุนเวียนทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยต้องเรียกว่าอุพุ่งกันอย่างมากแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้กับทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ทำเชิงรุกในการตรวจสอบและดูแลผู้ที่ตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมีการได้กล่าวถึงนะคะกรณีของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเดินทางไปยืนยันตัวตนแล้วก็สแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569จนเกิดอุบัติเหตุหมดสติและเสียชีวิตที่จังหวัดน่านรวมถึงกรณีของประชาชนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ได้มีการ การสั่งการอย่างชัดเจนนะคะว่าไม่ควรให้ประชาชนเนี่ยเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องปรับรูปแบบของการทำงานเป็นเชิงรุกเรียกว่าท่านนายกบอกว่าให้ลงพื้นที่เข้าหาประชาชนนะคะให้ไปตรวจสอบผู้ที่ตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์แล้วก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาสำหรับในเรื่องของการอุทธรณ์ให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเพราะว่าพี่น้องประชาชนในบางท่านเนี่ยเขาไม่สะดวกในเรื่องการเดินทางจริงๆในการที่จะไปยื่นอุทธรณ์อะไรต่างๆตรงนี้ท่านก็บอกว่าเราต้องทำงานในเชิงรุกนะเราต้องเข้าหาประชาชนค่ะ
0: ค่ะมาบอกกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่าบางคนที่เป็นรายใหม่ผ่านหรือยังหรือใครที่ยังไม่ผ่านบอกกล่าวกันมาได้นะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าค่ะเอามาดูในเรื่องของการเจ็บป่วยกันหน่อยค่ะเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยหลายคนก็จะมีสิทธิ์การรักษาแตกต่างกันไปอย่างคนที่ทำงานเอกชนก็จะมีสิทธิ์ของประกันสังคม
1: นะ
0: จ
1: ะสามสาม
0: ใช่สามสามหรือว่าบางคนที่เป็นลูกจ้างก็อยู่39 40เป็นลูกจ้างทั่วไปหรือว่าเป็นอาชีพอิสระนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้โหมดนี้นะคะเป็นอาชีพอิสระก็ไปใช้บัตร30บาทรักษาทุกที่ก็ใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาก็มีการยกระดับเป็นการพัฒนาเรื่อยๆนะคะก็จะช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นล่าสุดค่ะมีการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทก็ครอบคลุมไปถึงการบริการผ่าตัดโรคอ้วนค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแล้วเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ย้ำนะคะว่าไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะแต่เป็นการรักษาเพื่อสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะลักษมีแห่งแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยหรือถ้าเรียกว่าติดปากเลยก็คือบัตร30บาทนี่แหละค่ะบัตรทอง30บาทช่วยให้คนไทยทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะ47ล้านคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมค่ะก็ครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไปจนไปถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะปรากฏว่ามีการไปสำรวจค่ะไปสำรวจแล้วพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อบัตรทอง30บาทในระดับที่สูงมากค่ะโดยมองว่าเป็นนโยบายที่คุ้มค่าแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายได้ทำให้การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเนี่ยสะดวกมากขึ้นและก็ครอบคลุมการรักษาประชาชนได้มากยิ่งขึ้นค่ะบัตรทอง30บาทครอบคลุมไปถึงการผ่าตัดโรคอ้วนได้ด้วยค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์คือช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมได้แล้วก็ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่จะส่งผลให้สุขภาพและก็คุณภาพชีวิตของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการผ่าตัดนี้จะเป็นการรักษาทางการแพทย์นะคะต้องย้ำว่าเป็นการรักษานะคะไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามใดๆทั้งสิ้นและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนนะอันนี้ต้องอยู่ในข้อบ่งชี้ของคุณหมอด้วยเพราะว่าคนเราทุกคนอ้วนไม่เหมือนกันอ้วนสุขภาพดีก็มีแต่บางคนที่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วอันนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI โรคร่วมด้วยประวัติการรักษาความพร้อมร่างกายจิตใจรวมไปถึงความสามารถในการดูแลตัวเองติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยกำหนดให้คนที่รับบริการเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่18ปีไปจนถึง65ปีค่ะแล้วก็มีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้นะคะทีนี้สำหรับคนที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้เนี่ยก็จะต้องเข้ารับการแนะนำนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามการแพทย์ก่อนนะคะอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเนี่ยต้อง 80% ก่อนก็คือต้องไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอก็จะมีวิธีการแนะนำอันดับแรกเริ่มต้นเลยก็จะมีการควบคุมอาหารการรับประทานยาการออกกำลังกายไปก่อนนะคะก่อนที่จะมีการผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนถ้าหากว่าเข้าเกณฑ์ที่สมควรที่จะผ่าตัดได้ก็จะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพแต่บางคนเนี่ยพอหมอแนะนำปุ๊บนะคะ6เดือนนี้ปรากฏว่าลดเองได้อัน นี้ก็ไม่ต้องเข้าสู่การผ่าตัดนะคะซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะมีศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดโรคอ้วนมาโดยเฉพาะค่ะแล้วก็มีทีมสหวิชาสาขาวิชาชีพร่วมดูแลด้วยมีการบริการผ่าตัดโรคอ้วนนะคะเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางการวิชาการอย่างครบถ้วนค่ะเพื่อการรักษาที่เป็นประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ก็คือต้องดูอาการตามข้อบ่งชี้
0: ใช่ค่ะ
1: ตามที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาได้กำหนดเอาไว้ไม่ใช่ว่าเออปุ๊บปั๊บก็
0: จะไปไม่ได้
1: จะเข้าระบบอะไรอย่างนี
0: ้
1: นะเพราะว่าการที่เราจะผ่าตัดในรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะมันต้องดูหลายๆอย่างในระบบของร่างกายไม่ได้ว่าจะทำได้ทุกคน
0: ค่ะ
1: นะคะมาดูทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยท่านไปเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนนะตรงนี้บ้านเรายิ่งเป็นพื้นที่ในเขตเมืองอย่างกรุงเทพมหานครสำคัญเป็นอย่างมากและในเรื่องนี้ก็เรียกว่าไปบูรณาการระดับประเทศกันท่านไปในเรื่องของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กค่ะสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนร่วมกันกับประเทศสมาชิกทั่วโลกนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการมุ่งเรียกจะเร่งรัดความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงร้อยละ50ภายในปีพุทธศักราช2573ตามกรอบบทศตวรรษแห่งการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการหารือค่ะถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการกำหนดอัตราความเร็วการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะและการพัฒนาระบบช่วยเหลือหลังเกิดเหตุค่ะในการกล่าวถ้อยแถลงของทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เน้นย้ำถึงพลังด่านชุมชนค่ะซึ่งเป็นกลไกสำคัญของประเทศไทยในการบูรณาการของผู้นำชุมชนฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุในระดับพื้นที่มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้นโยบายนะคะทางด้านของTrust is Thailand นะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติให้แก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยตรงนี้ค่ะพร้อมที่จะนำองค์ความรู้และแนวทางที่จะไปปฏิบัติในจากการประชุมในครั้งนี้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศพร้อมที่จะเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อมาตรการความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดว่าประเทศไทยนั้นต้องลดอุบัติเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยภายในปี2573ลงร้อยละ50ให้ได้นะตรงนี้สำคัญเป็นอย่างมากอย่างที่เราได้รู้ได้ทราบข่าวกันที่ผ่านๆมาเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางเท้าหรือการเกิดอุบัติเหตุซึ่งกันและกันระหว่างรถด้วยกันเองตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเราก็จะมีการที่จะมาป้องกันภัยร่วมกันลดอุบัติเหตุทุกช่วงเทศกาลกันอยู่แล้วตรงนี้แหละนี่คือเข้าสู่เลยนะเพราะเราก็จะมีทางด้านของด่านชุมชนเวลาเราออกต่างจังหวัดกันเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์คนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอปพรหรือว่าอสมประจำหมู่บ้านผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านตรงนี้แหละเขาก็มาร่วมมือกันตรงนี้สำคัญนะเพราะบางทีในเขตชุมชนเนี่ยเด็กๆน้องๆที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยตรงนี้สำคัญก็ต้องมาช่วยกันดูแลค่ะ
0: ค่ะไปดูเรื่องของการหางานกันหน่อยค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะจากกระทรวงแรงงานค่ะขณะนี้นะคะเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่สิงคโปร์ค่ะจำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึงสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของ toea.com doe.go.th นะคะก็คือกรมแรงงานนี่แหละค่ะเข้าไปดูได้นะคะตลอด24ชั่วโมงเงินเดือนสูงสุดเนี่ย 44,472 บาทค่ะซึ่งใครที่สนใจนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้าสร้างโอกาสแรงงานไทยให้มีงานทำแล้วก็มีรายได้มีความมั่นคงในต่างประเทศด้วยโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยเปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจจะไปทำงานที่สิงคโปร์ค่ะกับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทด้วยกันมีทั้งหมด5ตำแหน่งรวมทั้งหมดที่เขารับเนี่ย220อัตราเปิดรับสมัครแล้วนะคะอย่าช้านะเดี๋ยวพลาดโอกาสค่ะการรับสมัครครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือว่าค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าใบอนุญาตทำงานตรวจสุขภาพบัตรโดยสารเครื่องบินนะคะเนื่องจากว่านายจ้างเนี่ยเขาจะเป็นคนรับผิดชอบให้เราทั้งหมดตามหลักเกณฑ์เลยค่ะสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครก็จะมีช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรนะคะแล้วก็พนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคค่ะเงินเดือนก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 24,000 กว่าบาทไปสูงสุดเลย 44,472 บาทอันนี้ตามตำแหน่งแล้วก็บริษัทที่เข้าทำงานค่ะใครที่สนใจนะคะผู้สมัครทุกตำแหน่งเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่20ถึง45ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.และหรือม.6ขึ้นไปค่ะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมมีคุณสมบัติตามที่บริษัทนายจ้างนั้นกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งชัดเจนนะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกรมแรงงานนะคะกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานค่ะ
1: ค่ะดูจ่อเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องยกเวลานะในหลังจากนี
0: ้
1: ไปให้กับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณบุญมาศรีมาศก็เรียกว่ามาเป็นแพ็กเกจอีกเหมือนเดิมเรื่องราวข่าวสารเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้าในช่วงถัดไปเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
10: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวที First Green Bridge Forum ชูวิสัยทัศน์นำประเทศไทยสู่อนาคตสีเขียวย้ำจุดยืนพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมที่ชื่อว่า The First Green Bridge Forum พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่ชื่อว่าประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสีเขียวบทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนครับณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนั้นเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างความพร้อมรับมือวิกฤตในอนาคตกันด้วยโดยประเทศไทยก็ให้ความสำคัญแล้วครับในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งลงทุนในพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียวก็เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวจะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อต้องอาศัยการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศเนื่องจากว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศจะต้องร่วมกันแก้ไขโดยประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นคงไม่ได้หรอกครับพร้อมได้แสดงความหวังเลยครับว่า Green Bridge Forum จะเป็นเวทีที่เชื่อมโยงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พร้อมทั้งผลักดันการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายความมั่นคงโดยให้ผนึกกำลังทีมจังหวัดเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายที่มีหัวข้อชื่อว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทุกรูปแบบและครับจังหวัดชลบุรีเองก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแล้วครับจึงจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรมให้เป็นต้นแบบและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงใน3มิติอันได้แก่มิติที่1คือการป้องกันครับนั่นก็คือว่าก็ขอให้ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนเชิงรุกพร้อมทั้งเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเอ้าเป้าหมายย้ำกันอีกทีครับคือ บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับส่วนมิติที่2นั่นก็คือการปราบปรามโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปดำเนินการอย่างจริงจังแล้วครับพร้อมทั้งให้เด็ดขาดและก็ต่อเนื่องกันด้วยโดยยึดหลักนิติธรรมและก็ความเสมอภาคทางกฎหมายพร้อมทั้งให้ถือกันว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นเป็นวาระเร่งด่วนเร่งด่วนและเร่งด่วนโดยให้เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดผ่านปฏิบัติการที่ชื่อว่า Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดครับโดยให้ทำอย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องกันด้วยควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊ง Call Center สแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์การหลอกลวงผ่านช่องทางดิจิทัลธุรกิจนอมินีอาวุธปืนและธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆนานาแล้วก็ให้เร่งสืบสวนขยายผลตัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมและดำเนินคดีกับผู้บงการและผู้สนับสนุนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยครับในส่วนมิติที่3คือการช่วยเหลือประชาชนในมิตินี้ก็ให้ทุกหน่วยงานยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโดยให้ศูนย์ดำรงธรรมนี่แหละเป็นกลไกหลักๆในการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ยกระดับการให้บริการของสถานีตำรวจทุกแห่งเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุการจัดกำลังสายตรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ให้บูรณาการการทำงานร่วมกันก็เพื่อเร่งรัดการคลี่คลายคดีที่มีความซับซ้อนและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้ย้ำกันอีกว่าจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนของประเทศไทยแล้วครับดังนั้นแล้วจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องร่วมกันยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์กันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าทบทวนแลนด์บริดจ์ปรับแผนเร่งลงทุนโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์เชื่อมประเทศไทยสู่ฮับโลจิสติกส์ของอาเซียนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้ทบทวนแนวทางการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ควบคู่ไปกับการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีทันใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติมเต็มจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์ครับทั้งระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งการค้าและการลงทุนของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นครับประเทศไทยเองก็มีข้อได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหากสามารถเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงอยู่ตอนนี้ก็จะช่วยให้การขนส่งสินค้ามันรวดเร็วขึ้นลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคตแล้วก็ดึงดูดการลงทุนได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอโครงการขนาดใหญ่แล้วเสร็จแล้วครับโดยสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยิ่งตอกย้ำตอกย้ำและตอกย้ำความสำคัญของโครงการนี่แหละครับโดยเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการมีเครือข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อทั้งถนนทางรางทางทะเลและทางอากาศครับก็เพื่อสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลผลักดันนั่นก็คือการเติมเต็มหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า missing links ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ซึ่งเชื่อมจีนสปป.ลาวประเทศไทยมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์เข้าด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นในการหารือของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการที่ผ่านมานั้นถือว่าความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันการเชื่อมโยงทางรถไฟจากอำเภอเชียงของของจังหวัดเชียงรายไปยังเมืองนาเตยของสปป.ลาวและต่อเนื่องถึงเมืองโมฮันของประเทศจีนเพื่อให้โครงข่ายรถไฟของภูมิภาคเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเสริมศักยภาพการค้าระหว่างประเทศนั่นเองครับและสำหรับระยะเร่งด่วนนั่นก็คือรัฐบาลก็จะเร่งพัฒนาท่าเรือจังหวัดระนองพร้อมเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรผ่านระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยกันด้วยโดยจะมีการพิจารณาความคุ้มค่ารูปแบบการลงทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเลยทีเดียวครับก่อนที่จะกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นต่อไปรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการลงทุนที่ทำได้จริงเห็นผลเร็วและก็สร้างประโยชน์ต่อประชาชนและภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมการเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงกันอยู่จะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคควบคู่ไปกับการศึกษาการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่เรื่องของงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยโดยผนึก5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์พัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่าไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ได้มุ่งเน้นในการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยนี่แหละครับนั่นก็คือลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์คือคนไทยแล้วพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งก็เป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการ Lifelong Support เพื่อการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมทั้งมีการแถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงนี้ด้วยซึ่งก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแล้วครับทั้งในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายและก็เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบายที่ชื่อว่า TCAS 69เท่าเทียมการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้แก่เกษตรกรการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดนี้พี่น้องประชาชนนี่แหละครับคือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วครับก็เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้และพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบกลาง843ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตุงแก้น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ครับพี่น้อง พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843,260,000 บาทให้แก่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอ้าอนุมัติไป843ล้านกว่าบาทเพื่ออะไรทำไมเพราะว่าอย่างนี้ครับก็ให้กรมชลประทานนี่แหละครับเอาไปดำเนินในโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568ก็เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังกันด้วยตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันเกิดจากน้ำในอนาคตครับแล้วโครงการนี้จะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการด้วยกันและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรด้วยกันครับและยังมีโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงตำบลพระตรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315ล้านบาทก็เป็น359ล้าน5แสน20,000บาทครับหรือเพิ่มขึ้น44ล้าน5แสน20,000บาทนั่นเองครับพร้อมทั้งให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณพุทธศักราช2563ถึง2568เป็นปีพุทธศักราช2563ถึง2570ครับทีนี้เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพระตรงและพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วยซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำเรียกว่าท่วมซ้ำท่วมซากท่วมซ้ำท่วมซ้อนอยู่อย่างนั้นแหละครับถือว่าเป็นการช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยทางรัฐบาลเองเขาก็รับฟังทุกเสียงของประชาชนในการอุทธรณ์เข้ามาพร้อมทั้งได้ย้ำว่าจะไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงๆตกหล่นจากระบบครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายวันที่22กรกฎาคม2569รัฐบาลได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงๆคนจนจริงๆคนเดือดร้อนจริงๆคนลำบากจริงๆเท่านั้นให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงมากว่า 4-5 ปีกันแล้วก็ส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้มีความเดือดร้อนจริงๆเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2.3 แสนคนแล้วครับโดยมีการรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อร้องเรียนกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ซึ่งได้มีการเร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกไปครับพร้อมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบนั่นเองล่ะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังเขาก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นอย่างเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับทางกระทรวงคมนาคม เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมกันต่อไปแล้วในขณะเดียวกันทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรหรือภาษาปากีที่เขาเรียกกันว่า One Stop Service นั่นแหละครับณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์กันได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีกันไปพร้อมทั้งจะดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดไม่เอาไว้แล้วครับและนอกจากนี้รัฐบาลทบทวนระบบสวัสดิการแห่งรัฐก็มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนั่นเองแหละครับผ่านการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์นี่แหละครับก็เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะเป็นการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยผ่านผืนผ้าและอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมรา

GI ที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษกันเลยทีเดียวครับเป็นการสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกกันไปเลยเรียกว่าประทับใจจดจำตราตรึงประทับจิตไปชั่วนานกาลนานเลยทีเดียวละครับพี่น้องเอ้ามาเรามาปิดท้ายตีของรองข่าวในวันนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ก็ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายของผมไปร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตซึ่งสะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของประเทศไทยของคนไทยเรานี่แหละครับควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:56 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการกับข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดราชการนะคะวันนี้มาทักทายคุณผู้ฟังทางเพจของข่าวยามเช้ากันหน่อยค่ะไลฟ์สดในขณะนี้นะคะส่งหัวใจมารัวเลยคุณแอลคุณนพพรนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสมรนะคะบอกว่าติดตามทุกวันเลยอยู่ที่ชุมพรค่ะคุณสมจิตคุณสมเหมือนนะคะแล้วก็คุณวันชัยเครื่องส่งหนึ่งนะคะสวทรับฟังอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีพันกิโลนะคะรับฟังด้วยและต้องขอบคุณทางทีมช่างของเครื่องส่งรังสิตด้วยนะคะที่รับสัญญาณพี่เมฆนะคะมีหลายท่านค่ะคุณเพ็ญพิชานะคะข้าวหอมคุณบุญชัยคุณคมสันคุณผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะคุณเฉลิมสุขฟังอยู่ทางบ้านโบสถ์ด้วยนะคะคุณชัยนาคุณสุนทรคุณสิริมาพระรุ่งด้วยค่ะโอ้มีอีกหลายท่านนะคะขออนุญาตค่ะเพราะว่าเวลาไม่ทันแล้วค่ะไปกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะคุณแอลค่ะ
1: ค่ะมาบอกกันหน่อยรู้หรือไม่ว่ากุข่าวปลอมสร้างเรื่องเท็จเนี่ยจนทำให้ประชาชนตื่นตกใจมีความผิดตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่384ผู้ใดแถลงบอกเล่าความเท็จหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจมีความผิดตามกฎหมายโทษทางกฎหมายก็คือจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นก่อนแชร์เนี่ยตรวจสอบให้แน่ใจนะว่าข้อมูลของคุณนั้นนะคะเป็นแหล่งข่าวหรือว่าหน่วยงานอย่างเป็นทางการหรือเปล่าอ่านเนื้อหาให้ครบก่อนแชร์ด้วยเช่นกันไม่ส่งต่อข่าวที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เรามาช่วยกันหยุดข่าวปลอมคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์อันนี้ถูกต้องที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าข่าวเข้มข้นมากเลยนะคะของคุณปูบึงมาสีมาตีท้องร้องข่าวนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดแล้วก็ในช่วงเวลานี้แหละค่ะไปจนถึง7โมงตรงตอนนี้ผู้ประกาศข่าวของเรานะคะมาเตรียมสแตนบายที่จะอ่านข่าวให้เราฟังแล้วค่ะ
1: ผู้ประกาศข่าวชื่อเหมือนคุณนะ
0: กบแต่ว่ากบอรัญญานะคะสวยแตกต่างกันไปนะคะพร้อมทั้งคุณพี่
1: คุณพีพฤ
0: ฒนะคะมาด้วยสวยหล่อนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะเชียนันแก้วกล่ำต้องลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสด
2: ี
0: ค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้ง

0: ราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นหน่วยงานด้านความมั่นคงปรับแผนรักษาความปลอดภัยชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไพบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะสามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากศึกเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่อาจตกหล่นจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับวิธีการทำงานเป็นเชิงรุกเปลี่ยนจากการรอรับประชาชนที่เดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นการลงพื้นที่เข้าหาและอำนวยความสะดวกให้ถึงชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางทั้งนี้แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบสวัสดิการของรัฐเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงลดภาระและอุปสรรคในการใช้สิทธิ
3: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่เดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชน
4: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาด